สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นเรียนกับผู้รู้จริงประสบการณ์จริง FM 101

0: 104 Clean FM ผ่านมือถือง่ายๆเพียงโหลดแอป Radio Garden ทั้ง iOS และ Android แล้วปักหมุดในจังหวัดเลยก็ฟัง104 Clean FM ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือฟังผ่านเว็บไซต์คลิก www.104cleanfm.com เป็นพาร์ทเนอร์และติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่104 Clean FM
1: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
2: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่ Lambesta Tavon TAY เลยขับสนุกด้วย Lambesta ทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบ.ประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจาก Lambesta Thailand เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้ง Lambesta Yamaha Honda หรือ GPX เลือก Lambesta Tavon TAY เลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร042-032-223เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
3: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: AIS Fiber เน็ตบ้านแรงเต็มสปีดราคาดีสัญญาสบายใจกับโปรโมชั่นวันนี้เล่นเน็ตไฟเบอร์ราคาเริ่มเพียง499บาทต่อเดือนตอบโจทย์ทุกฟังก์ชันบนโลกออนไลน์ได้อย่างสมบูรณ์แบบติดตั้งฟรีดูแลดีตลอดอายุการใช้งานที่ AIS Shop Big C เลยโทร0854529595และ AIS Television Shop โทร0819745678
3: โซฟาเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: 5678 up and up and up มีแต่อัพแบบนี้ต้องเข้ากับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูง

0: ้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต
1: ้สมัครเลยคาร์ฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร042-811-502หรือกรุงศรีออโต้สาขาเลยในธนาคารกรุงศรีอยุธยาชั้น3
2: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก๋อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก๋อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก๋อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย
3: เพราะที่นี่เราดีที่สุด Life Coming Home at Park Avenue ความสุขครั้งใหม่ที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นที่นี่ Park Avenue ด้วยประสบการณ์ทำโครงการบ้านที่มากกว่าใครๆฉลองครบรอบ15ปีเปิดเฟสใหม่ต้อนรับปีม้าปีแห่งความสำเร็จลด1ล้านบาทเฉพาะ3หลังแรกกับแบบบ้าน Angel Rose บ้านเดี่ยว2ชั้น4ห้องนอน Master Room จอดรถได้6คันพร้อมครัวไทยพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางกับฟังก์ชันพิเศษด้วยดีไซน์ที่ลงตัวในแบบฉบับของคุณ Park Avenueนิวคือสังคมน่าอยู่สงบปลอดภัยและให้คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าที่ใครๆให้ไม่ได้แห่งเดียวที่มีระบบ after service ตลอดการพักอาศัยและให้บริการตามมาตรฐานกรุงเทพสระว่ายน้ำฟิตเนสร้านกาแฟคลับเฮ้าส์สวนสาธารณะขนาดใหญ่พร้อมกล้อง CCTV และระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเชิญสัมผัสบ้านพร้อมอยู่ด้วยราคาเริ่มต้นที่ 3.1 ล้านบาทกับโปรโมชั่นพิเศษลดมากสุดเท่าที่เคยลดมาเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นพักเอานิวเอกสิทธิ์เหนือระดับเอกลักษณ์ของการพักผ่อนอย่างแท้จริงสอบถามโทร083-378-1234 083-379-1234
1: Suzuki สาดโปรชัมกับ3รุ่นพิเศษ Suzuki Swift Double Deal ดิวคุ้มค่าแบบดับเบิ้ลผ่อนคนละครึ่งนาน1ปีเต็มพร้อมรับ Suzuki Worry Free Program ดูแลรถคุณอีก7ปี Suzuki XL7 Hybrid รถครอบครัว7ที่นั่งราคาสุดคุ้มเริ่มเพียง 799,000 บาท Suzuki Carry กระบะบรรทุกเล็กดาวเริ่มต้น 19,900 บาทและนัดหมายเข้าเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรับส่วนลดค่าอะไหล่ทันที 10% รับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Suzuki Auto Premium ข้างสาธารณสุขจังหวัดเลยศูนย์บริการโทร042-844-649ฝ่ายขายโทร042-833-655
4: เจ็ดผ่อนใหม่อ่ะลองสปื้อหน่อยเด้
5: เป็นไงเหมือนยาค่ายาปะ
4: โดนจากคอลอยอันเด้
5: แล้วไงอยากเอาน้ำยาดองศพเลยวะ
4: โอ้ยโคตรถึง
6: ถ้ารู้ว่าทุกคำที่สูบพอดคือสารพิษกว่า 2,000 ชนิดไม่ว่าจะสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์นิโคตินตะกั่วที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งและโรคร้ายอีกมากมายรู้แล้วเลิกได้เลิก บุหรี่ไฟฟ้ารู้ไว้ร้ายจับ
7: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร081-789-5652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
8: กรีนมิวสิกลองเพลงมิวสิกเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์

0: สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นเรียนกับผู้รู้จริงประสบการณ์จริง
1: FM 104

0: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
1: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่ Lambesta Tavon TAY เลยขับสนุกด้วย Lambesta ทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบ.ประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจาก Lambesta Thailand เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้ง Lambesta Yamaha Honda หรือ GPX เลือก Lambesta Tavon TAY เลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร042-032-223
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
3: เรารวบรวมไว้ให้หมดแล้วที่มาตาเวลส์บีอิงคลินิกศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามโดยแพทย์เฉพาะทางและทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริการด้านสุขภาพใจให้คำปรึกษาตรวจรักษาและฟื้นฟูเช่นการนอนไม่หลับไมเกรนแพนิคซึมเศร้าหลังคลอดสมาธิสั้นเช็คสุขภาพใจในแต่ละช่วงชะลอวัยและความงามด้วยนวัตกรรมที่ปลอดภัยและทันสมัยที่เราคัดสรรมาอย่างดีทั้งการดูแลผิวให้กระจ่างกระชับลดริ้วรอยสบายใจจากภายในสวยใสได้ถึงภายนอกมาตาเวลส์บีอิงคลินิกภายในมาตาพาวิเลียนเวลส์บีอิงเซ็นเตอร์ศูนย์การเรียนรู้และฟื้นฟูสุขภาพกายใจแบบองค์รวมที่เลยพาวิเลียนเดิมเช็คสุขภาพใจและการชะลอวัยโทร0987179666
4: AIS Fiber เน็ตบ้านแรงเต็มสปีดราคาดีสัญญาสบายใจกับโปรโมชั่นวันนี้เล่นเน็ตไฟเบอร์ราคาเริ่มเพียง499บาทต่อเดือนตอบโจทย์ทุกฟังก์ชันบนโลกออนไลน์ได้อย่างสมบูรณ์แบบติดตั้งฟรีดูแลดีตลอดอายุการใช้งานที่ AIS Shop Big C เลยโทร0854529595และ AIS Television Shop โทร0819745678

0: ID Cell S แรงทุกถังไม่ตั้งเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ฟอร์ดฉลองครบรอบ29ปีก้าวไปด้วยกันฉลองครบรอบอย่างยิ่งใหญ่กับกระบะ4ประตู XLS เพียง 799,000 บาท4ประตูสปอร์ตดอกเบี้ย 0% และรัฟเตอร์ราคาพิเศษ 1,699,000 บาทพร้อม Everest รถ7ที่นั่งราคาเริ่มต้น 1,249,000 บาทและเลือกรับดอกเบี้ย 0% รีบด่วนพิเศษนำรถเข้ารับบริการเช็คระยะซ่อมบำรุงซื้ออุปกรณ์ตกแต่งหรือแพ็กเกจ ESB รับคะแนนพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิก Ford Reward Cup ที่ Ford รัตนยนต์ถนนเลยเชียงขานศูนย์บริการโทร042815645 094415624และฝ่ายขายโทร042870782
2: เวลา 11 นาฬิกา
3: สนับสนุนที่เวลาโดยถาวรแลมเบรต้าเมืองเลยเทมีสไตล์ไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์สุดพรีเมียมแบรนด์ดังจากอิตาลีโทร0817695758และน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มเลยก่อ FM 104
4: อยากฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดคลิก www.104greenfm.com ติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652ที่104 Green FM
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
6: ดียังไงหรอ
5: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
6: โอ้ดีจัง
5: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง treatment สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น

0: โอโมสันชัยหอมแดดสู้กลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก่อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก่อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก่อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย
2: สวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานี Expo 2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ

0: บริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
2: Music Long Play เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์ FM

0: นับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit Ford รัตนยนต์789เราไม่ยอมให้ใครถูกกว่าเมืองเลยพม่านเรื่องของพม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าน
1: FM 104

0: นับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit Ford รัตนยนต์789เราไม่ยอมให้ใครถูกกว่าเมืองเลยพม่านเรื่องของพม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าน
1: FM 104

อยากฟัง104 Clean FM ผ่านมือถือง่ายๆเพียงโหลดแอป Radio Garden ทั้ง iOS และ Android แล้วปักหมุดในจังหวัดเลยก็ฟัง104 Clean FM ได้ตลอด24ชั่วโมง

0: 1052252เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่104กรีน FM
1: เมืองแห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104กรีน FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน
2: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่แลมเบสตาทาวอนทีเอวายเลยขับสนุกด้วยแลมเบสตาทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจากแลมเบสตาไทยแลนด์เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้งแลมเบสตายามาฮ่าฮอนด้าหรือ GPX เลือกแลมเบสตาทาวอนทีเอวายเลยถนนมะลิวันไฟขายโทร042 032 223เง
3: ื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล

0: สวยวัดพื้นที่ฟรีติดตั้งโดยทีมช่างมืออาชีพและเจ้าของร้านดูแลเองทุกขั้นตอนเมืองเลยพม่านสวยครบจบในที่เดียวโทรเลย0616262987เมืองเลยพม่านเรื่องของพม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าน
1: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์ราวเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกมุมบ้านราวเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้มซุปเปอร์เมชพลัสแรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมตรพร้อมรับความบันทึกครบรถจากกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175ซุปเปอร์เมชพลัสครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
2: โอ้มา

0: โอโมซันชายหอมแดดสู้กลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: มาที่เดียวครบทั้งรสอาหารช็อปและความบันเทิงพบกับสุกี้ตีน้อยอิ่มอร่อยได้ทั้งครอบครัวท็อปเทนกริฟศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรดาลีเอ็กซ์เพรสเครื่องล้างรถอัตโนมัติสะดวกรวดเร็วทันใจช็อปแฟชั่นสินค้ามือสองที่กระแตช็อปเติมความสวยกับ BB Glow คลินิกหัตถการความงามมือถืออุปกรณ์เสริมต้องนินจาโมบายสนุกต่อได้บนพื้นที่อาร์เคดเกมเซ็นเตอร์แล้วแวะเติมความหวานที่บ้านเค้กครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวรถพร้อมคนพร้อมอิ่มช็อปสนุกครบจบที่นี่โครงการ The Airport เลย
2: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก่อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก่อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก่อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย
3: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.comจะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
4: Green Music Long Play เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์

0: สนับสนุนโดย AIS Telewith คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewith Ford รัตนยนต์789เราไม่ยอมให้ใครถูกกว่าเมืองเลยพม่านเรื่องของพม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าน
1: FM 104

0: 4สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit Ford รัตนยนต์789เราไม่ยอมให้ใครถูกกว่าเมืองเลยพม่านเรื่องของพม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าน
1: FM 104

0: ุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
1: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่ Lambesta Tavon TAY เลยขับสนุกด้วย Lambesta ทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบ.ประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจาก Lambesta Thailand เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้ง Lambesta Yamaha Honda หรือ GPX เลือก Lambesta Tavon TAY เลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร0420322223
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
3: ตอนแรกกะว่าจะพักแค่คืนเดียวสุดท้ายอยู่ต่ออีกหลายคืนห้องสะอาดมากที่จอดรถกว้างเงียบนอนหลับสบายอินเทอร์เน็ตเร็วทำงานสะดวก
4: เพราะทุกการเข้าพักเราใส่ใจทุกรายละเอียดไม่ว่าคุณจะมาพักรายวันหรือกำลังมองหาห้องพักรายเดือนโรงแรมพิลาตุสอพาร์ตเมนต์พร้อมดูแลให้ทุกวันของคุณสะดวกสบายและอุ่นใจห้องพักใหม่สะอาดปลอดภัยเดินทางง่ายใกล้มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยลองมาสัมผัสด้วยตัวคุณเองโรงแรมพิลาตุสอพาร์ตเมนต์พักสบายเหมือนอยู่บ้านบริการด้วยความใส่ใจเหมือนคนในครอบครัวติดต่อ0944591644
5: ฟอร์ดฉลองครบรอบ29ปีก้าวไปด้วยกันฉลองครบรอบอย่างยิ่งใหญ่กับกระบะ4ประตู XLS เพียง 799,000 บาท4ประตูสปอร์ตดอกเบี้ย 0% และรัฟเตอร์ราคาพิเศษ 1,699,000 บาทพร้อม Everest รถ7ที่นั่งราคาเริ่มต้น 1,249,000 บาทและเลือกรับดอกเบี้ย 0% เรียบด่วนพิเศษนำรถเข้ารับบริการเช็คระยะซ่อมบำรุงซื้ออุปกรณ์ตกแต่งหรือแพ็กเกจ ESB รับคะแนนพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิก Ford Reward Cup ที่ Ford รัตนยนต์ถนนเลยเชียงคานศูนย์บริการโทร0428156450944195624 0924195624และฝ่ายขายโทร0428707782
6: เวลา12นาฬิกา
7: สนับสนุนที่เวลาโดยถาวรแลมเบรต้าเมืองเลยเทมีสไตล์ไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์สุดพรีเมียมแบรนด์ดังจากอิตาลีโทร0817695758และน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มเลยก่อ
8: FM 104อ
3: ยากฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดคลิก www.104greenfm.com ติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652ที่104 Green FM
9: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
10: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
9: นางไหนอ่ะ
10: ก็นี่ไง
11: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
9: ้เชื่อได้แน่นะ
10: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
9: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
10: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
11: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
10: อ่ะเป็นไง
9: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
12: เลิศ
13: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
14: ดียังไงหรอ
13: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
14: โอ้ดีจัง
13: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น

0: ุมบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ร้านอร่อยบ้านเซไลโดยทีมงานข้าวต้มรายงานร้านอาหารระดับภัตตาคารฝันใจคนเมืองเลยพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ไม่ว่าจะนั่งทานที่ร้านหรือสั่งกลับบ้านกับเมนูรสเลิศอิ่มอร่อยด้วยคุณภาพและความสะอาดพร้อมวัตถุดิบที่ผ่านการคัดสรรเป็นอย่างดีกับสุดยอดต้นตำรับความอร่อยประสานด้วยรสชาติที่ลงตัวกับเมนูยำรสแซ่บเปรี้ยวกลมกล่อมอบผัดตุ๋นต้มยำกุ้งรสจัดจานและเมนูสุขภาพปลานิลไรงานสูตรผักสมุนไพรจานเด่นของร้านที่สร้างสรรค์ปรุงรสจากเชฟมืออาชีพทุกเมนูอร่อยกับบรรยากาศริมน้ำกุดป่องเสน่ห์ของเมืองเลยในราคาที่คุ้มค่ากับรสชาติและการบริการที่ประทับใจให้ทุกๆวันเป็นวันที่อิ่มอร่อยด้วยความสุขแก่คุณและครอบครัวร้านข้าวต้มรายงานเปิดให้บริการทุกวันสั่งอาหารโทร042-033-050
2: Green Music Long Playเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์ FM

0: สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit น้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มเลยก่อ FM 104
1: เห็นแล้วไม่ชอบเลย

0: นับสนุนโดย AIS Telewith คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewith น้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มเลยก่อ
1: FM 106

0: อยากฟัง104 Clean FM ผ่านมือถือง่ายๆเพียงโหลดแอป Radio Garden ทั้ง iOS และ Android แล้วปักหมุดในจังหวัดเลยก็ฟัง104 Clean FM ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือฟังผ่านเว็บไซต์คลิก www.104cleanfm.com เป็นพาร์ทเนอร์และติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่104 Clean FM
1: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
2: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่แลมเบสตาทาวอน TAY เลยขับสนุกด้วยแลมเบสตาทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจากแลมเบสตาไทยแลนด์เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้งแลมเบสตายามาฮ่าฮอนด้าหรือ GPX เลือกแลมเบสตาทาวอน TAY เลยถนนมะลิวันไฟล์ขายโทร042 032 223เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล

0: แบบสวยวัดพื้นที่ฟรีติดตั้งโดยทีมช่างมืออาชีพและเจ้าของร้านดูแลเองทุกขั้นตอนเมืองเลยพม่าสวยครบจบในที่เดียวโทรเลย0616262987เมืองเลยพม่าเรื่องของพม่าให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่า
1: หากคุณกำลังมองหามือถือเครื่องใหม่ในราคาหลักร้อยต้องที่นี่เลย AIS Televit จัดให้เพียงเปลี่ยนจากเบอร์เติมเงินเป็นรายเดือนเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายก็รับสิทธิ์ซื้อสมาร์ทโฟนในราคาสุดพิเศษทันทีไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้ามือถือเครื่องใหม่ที่โดนใจพร้อมอัปเดตโปรโมชั่นกันได้ทุกเดือนที่ AIS Shop Big C เลยโทร0854529595และ AIS Televit Shop โทร0819745678

กลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-Eleven

0: แคสต์สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0428115502หรือกรุงศรีออโต้สาขาเลยในธนาคารกรุงศรีอยุธยาชั้น3
1: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก่อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก่อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก่อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย

0: ายดีเซล S แรงทุกถังไม่ตั้งเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ฟอร์ดฉลองครบรอบ29ปีก้าวไปด้วยกันฉลองครบรอบอย่างยิ่งใหญ่กับกระบะ4ประตู XLS เพียง 799,000 บาท4ประตูสปอร์ตดอกเบี้ย 0% และรัฟเตอร์ราคาพิเศษ 1,699,000 บาทพร้อม Everest รถ7ที่นั่งราคาเริ่มต้น 1,249,000 บาทและเลือกรับดอกเบี้ย 0% รีบด่วนพิเศษนำรถเข้ารับบริการเช็คระยะซ่อมบำรุงซื้ออุปกรณ์ตกแต่งหรือแพ็กเกจ ESB รับคะแนนพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิก Ford Reward Cup ที่ Ford รัตนยนต์ถนนเลยเชียงขานศูนย์บริการโทร042-815-645 094-419-5624และฝ่ายขายโทร042-870-782
2: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร081-789-5652ฟังออนไลน์ที่ 104greenfm.com
3: กรีนมิวสิกลองเพลงมิวสิกเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์

0: นับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit น้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มเลยก่อ
1: FM

0: สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit น้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มเลยก่อ
1: FM 104

0: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
1: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่ Lambesta Tavon TAY เลยขับสนุกด้วย Lambesta ทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบ.ประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจาก Lambesta Thailand เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้ง Lambesta Yamaha Honda หรือ GPX เลือก Lambesta Tavon TAY เลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร0420322223เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
2: เรารวบรวมไว้ให้หมดแล้วที่มาตาเวลส์บีอิงคลินิกศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามโดยแพทย์เฉพาะทางและทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริการด้านสุขภาพใจให้คำปรึกษาตรวจรักษาและฟื้นฟูเช่นการนอนไม่หลับไมเกรนแพนิคซึมเศร้าหลังคลอดสมาธิสั้นเช็คสุขภาพใจในแต่ละช่วงชะลอวัยและความงามด้วยนวัตกรรมที่ปลอดภัยและทันสมัยที่เราคัดสรรมาอย่างดีทั้งการดูแลผิวให้กระจ่างกระชับลดริ้วรอยสบายใจจากภายในสวยใสได้ถึงภายนอกมาตาเวลส์บีอิงคลินิกภายในมาตาพาวิเลียนเวลส์บีอิงเซ็นเตอร์ศูนย์การเรียนรู้และฟื้นฟูสุขภาพกายใจแบบองค์รวมที่เลยพาวิเลียนเดิมเช็คสุขภาพใจและการชะลอวัยโทร0987179666
3: ตอนแรกกะว่าจะพักแค่คืนเดียวสุดท้ายอยู่ต่ออีกหลายคืนห้องสะอาดมากที่จอดรถกว้างเงียบนอนหลับสบายอินเทอร์เน็ตเร็วทำงานสะดวก
4: เพราะทุกการเข้าพักเราใส่ใจทุกรายละเอียดไม่ว่าคุณจะมาพักรายวันหรือกำลังมองหาห้องพักรายเดือนโรงแรมพิลาตุสอพาร์ตเมนต์พร้อมดูแลให้ทุกวันของคุณสะดวกสบายและอุ่นใจห้องพักใหม่สะอาดปลอดภัยเดินทางง่ายใกล้มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยลองมาสัมผัสด้วยตัวคุณเองโรงแรมพิลาตุสอพาร์ตเมนต์พักสบายเหมือนอยู่บ้านบริการด้วยความใส่ใจเหมือนคนในครอบครัวติดต่อ0944591644
5: แรงทุกครั้ง

0: ไอดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลา 13:00 น.
2: สนับสนุนที่เวลาโดยถาวรแลมเบรต้าเมืองเลยเทมีสไตล์ไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์สุดพรีเมียมแบรนด์ดังจากอิตาลีโทร0817695758และน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มเลยก่อ
3: FM 104
4: อยากฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดคลิก www.104greenfm.com ติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652ที่104 Green FM
5: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
6: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
5: นางไหนอ่ะ
6: ก็นี่ไง
7: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
5: ้เชื่อได้แน่นะ
6: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
5: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
6: อ่ะเป็นไง
5: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
8: เลิศ
9: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็กสุดคุ้มซุปเปอร์เมชพลัสแรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมกพร้อมรับความบันทึงครบรถจัดกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175ซุปเปอร์เมชพลัสครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
11: ดียังไงหรอ
10: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
11: โหดีจัง
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: บริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: Green Music Long Play เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์ FM

0: นับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit พีระตูดอพาร์ตเมนต์ที่พักสะอาดสะดวกสบายนอนได้ทุกวันทั้งรายเดือนและรายวันโทร095-465-1465เมืองเลยพม่านเรื่องของพม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าน
1: FM 104

0: สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit พีระตูดอพาร์ตเมนต์ที่พักสะอาดสะดวกสบายนอนได้ทุกวันทั้งรายเดือนและรายวันโทร095-465-1465เมืองเลยพม่านเรื่องของพม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าน
1: FM 104

0: 104 Clean FM ผ่านมือถือง่ายๆเพียงโหลดแอป Radio Garden ทั้ง iOS และ Android แล้วปักหมุดในจังหวัดเลยก็ฟัง104 Clean FM ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือฟังผ่านเว็บไซต์คลิก www.104cleanfm.com เป็นพาร์ทเนอร์และติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่104 Clean FM
1: แห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน
2: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่แลมเบสต้าทาวอน TAY เลยขับสนุกด้วยแลมเบสต้าทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจากแลมเบสต้าไทยแลนด์เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้งแลมเบสต้ายามาฮ่าฮอนด้าหรือ GPX เลือกแลมเบสต้าทาวอน TAY เลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร042-032-223ขาย
3: เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล

0: วัดพื้นที่ฟรีติดตั้งโดยทีมช่างมืออาชีพและเจ้าของร้านดูแลเองทุกขั้นตอนเมืองเลยพม่านสวยครบจบในที่เดียวโทรเลย0616262987เมืองเลยพม่านเรื่องของพม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าน
1: มาแล้วใครที่อยากผ่อนมือถือแต่ไม่มีบัตรเครดิตและไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนแค่บัตรประชาชนใบเดียวก็ผ่อนได้อนุมัติไวภายใน3นาทีผ่อนได้หลากรุ่นหลายแบรนด์ผ่อนมือถือผ่อนน้อยแค่หลักร้อยต่อเดือนผ่อนง่ายได้ทุกคนรีบรับเงื่อนไขพิเศษก่อนใครที่ AIS Shop Big C เลยโทร0854529595และ AIS Television Shop โทร0819745678Suzuki สาดโปรชำกับ3รุ่นพิเศษ Suzuki Swift Double Deal ดิวคุ้มค่าแบบดับเบิลผ่อนคนละครึ่งนาน1ปีเต็มพร้อมรับ Suzuki Worry Free Program ดูแลรถคุณอีก7ปี Suzuki XL7 Hybrid รถครอบครัว7ที่นั่งราคาสุดคุ้มเริ่มเพียง 799,000 บาท Suzuki Carry กระบะบรรทุกเล็กดาวเริ่มต้น 19,900 บาทและนัดหมายเข้าเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรับส่วนลดค่าอะไหล่ทันที 10%รับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Suzuki Auto Premium ข้างสาธารณสุขจังหวัดเลยศูนย์บริการโทร042-844-649ฝ่ายขายโทร042-833-655
2: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เลิศ
6: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก่อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก่อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก่อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย
7: เพราะที่นี่เราดีที่สุด Life Coming Home at Park Avenue ความสุขครั้งใหม่ที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นที่นี่ Park Avenue ด้วยประสบการณ์ทำโครงการบ้านที่มากกว่าใครๆฉลองครบรอบ15ปีเปิดเฟสใหม่ต้อนรับปีม้าปีแห่งความสำเร็จลด1ล้านบาทเฉพาะ3หลังแรกกับแบบบ้าน Angel Rose บ้านเดี่ยว2ชั้น4ห้องนอน Master Room จอดรถได้6คันพร้อมครัวไทยพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางกับฟังก์ชันพิเศษด้วยดีไซน์ที่ลงตัวในแบบฉบับของคุณ Park Avenueคือสังคมน่าอยู่สงบปลอดภัยและให้คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าที่ใครๆให้ไม่ได้แห่งเดียวที่มีระบบ after service ตลอดการพักอาศัยและให้บริการตามมาตรฐานกรุงเทพสระว่ายน้ำฟิตเนสร้านกาแฟคลับเฮ้าส์สวนสาธารณะขนาดใหญ่พร้อมกล้อง CCTV และระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเชิญสัมผัสบ้านพร้อมอยู่ด้วยราคาเริ่มต้นที่ 3.1 ล้านบาทกับโปรโมชั่นพิเศษลดมากสุดเท่าที่เคยลดมาเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นพักเอาเอกสิทธิ์เหนือระดับเอกลักษณ์ของการพักผ่อนอย่างแท้จริงสอบถามโทร083-378-1234 083-379-1234
8: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
9: Green Music Long Play Music Long Play เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์

นับสนุนโดยมหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นเรียนกับผู้รู้จริงประสบการณ์จริงพาร์คอเวนิวเอกสิทธิ์เหนือระดับเอกลักษณ์ของการพักผ่อนอย่างแท้จริง FM 104

สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นเรียนกับผู้รู้จริงประสบการณ์จริงพาร์คอเวนิวเอกสิทธิ์เหนือระดับเอกลักษณ์ของการพักผ่อนอย่างแท้จริง FM 104

0: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
1: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่แลมเบสตาทาวอน TAY เลยขับสนุกด้วยแลมเบสตาทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจากแลมเบสตาไทยแลนด์เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้งแลมเบสตายามาฮ่าฮอนด้าหรือ GPX เลือกแลมเบสตาทาวอน TAY เลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร042-032-223เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
2: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
3: มาที่เดียวครบทั้งรสอาหารช็อปและความบันเทิงพบกับสุกี้ตีน้อยอิ่มอร่อยได้ทั้งครอบครัวท็อปเทนกริฟศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรดาลีเอ็กซ์เพรสเครื่องล้างรถอัตโนมัติสะดวกรวดเร็วทันใจช็อปแฟชั่นสินค้ามือสองที่กระแตช็อปเติมความสวยกับ BB Glow คลินิกหัตถการความงามมือถืออุปกรณ์เสริมต้องนินจาโมบายสนุกต่อได้บนพื้นที่อาร์เคดเกมเซ็นเตอร์แล้วแวะเติมความหวานที่บ้านเค้กครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวรถพร้อมคนพร้อมอิ่มช็อปสนุกครบจบที่นี่โครงการ The Airport เลย
2: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือวางจากไฮรีเซล

0: ไอดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลา 14:00 น
2: สนับสนุนที่เวลาโดยถาวรแลมเบรตต้าเมืองเลยเทมีสไตล์ไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์สุดพรีเมียมแบรนด์ดังจากอิตาลีโทร0817695758และน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มเลยก่อ FM
3: 104อยากฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดคลิก www.104greenfm.com ติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652ที่104 Green FM
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
5: ดียังไงหรอ
4: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้โหดีจัง
4: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น

0: โอโมสันชัยหอมแดดสู้กลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเจอครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็

0: ลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่ 104greenfm.com
2: Green Music Long Play เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์ FM

0: สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit พีระตุ๊ดอพาร์ตเมนต์ที่พักสะอาดสะดวกสบายนอนได้ทุกวันทั้งรายเดือนและรายวันโทร095-465-1465เมืองเลยพม่านเรื่องของพม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าน
1: FM 104

0: สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit พีระตูดอพาร์ตเมนต์ที่พักสะอาดสะดวกสบายนอนได้ทุกวันทั้งรายเดือนและรายวันโทร095-465-1465เมืองเลยพม่านเรื่องของพม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าน
1: FM 104

104 Clean FM ผ่านมือถือง่ายๆเพียงโหลดแอป Radio Garden ทั้ง iOS และ Android แล้วปักหมุดในจังหวัดเลยก็ฟัง104 Clean FM ได้ตลอด24ชั่วโมง

0: 652เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่104กรีน FM
1: เมืองแห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104กรีน FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน
2: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่แลมเบสตาทาวอนทีเอวายเลยขับสนุกด้วยแลมเบสตาทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งาน

0: ถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร042-032-223เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
0: ฟอร์ดฉลองครบรอบ29ปีก้าวไปด้วยกันฉลองครบรอบอย่างยิ่งใหญ่กับกระบะ4ประตู XLS เพียง 799,000 บาท4ประตูสปอร์ตดอกเบี้ย 0% และรัฟเตอร์ราคาพิเศษ 1,699,000 บาทพร้อม Everest รถ7ที่นั่งราคาเริ่มต้น 1,249,000 บาทและเลือกรับดอกเบี้ย 0% รีบด่วนพิเศษนำรถเข้ารับบริการเช็คระยะซ่อมบำรุงซื้ออุปกรณ์ตกแต่งหรือแพ็กเกจ ESB รับคะแนนพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิก Ford Reward Cup ที่ Ford รัตนยนต์ถนนเลยเชียงคานศูนย์บริการโทร042-815-645 094-419-5624และฝ่ายขายโทร042-870-782
5: มาที่เดียวครบทั้งรสอาหารช็อปและความบันเทิงพบกับสุกี้ตีน้อยอิ่มอร่อยได้ทั้งครอบครัวท็อปเทนกริฟศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรดาลีเอ็กซ์เพรสเครื่องล้างรถอัตโนมัติสะดวกรวดเร็วทันใจช็อปแฟชั่นสินค้ามือสองที่กระแตช็อปเติมความสวยกับ BB Glow คลินิกหัตถการความงามมือถืออุปกรณ์เสริมต้องนินจาโมบายสนุกต่อได้บนพื้นที่อาร์เคดเกมเซ็นเตอร์แล้วแวะเติมความหวานที่บ้านเค้กครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวรถพร้อมคนพร้อมอิ่มช็อปสนุกครบจบที่นี่โครงการ The Airport เลย
6: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก่อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก่อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก่อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย

0: วัดพื้นที่ฟรีติดตั้งโดยทีมช่างมืออาชีพและเจ้าของร้านดูแลเองทุกขั้นตอนเมืองเลยพม่าสวยครบจบในที่เดียวโทรเลย0616262987เมืองเลยพม่าเรื่องของพม่าให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าร
1: วยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมทั้ง

0: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: Green Music Long Play Music Long Play เพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์

สนับสนุนโดย AIS Telewith คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewith Ford รัตนยนต์789เราไม่ยอมให้ใครถูกกว่า

0: สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit Ford รัตนยนต์789เราไม่ยอมให้ใครถูกกว่า
1: FM 104

0: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
1: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่แลมเบสตาทาวอน TAY เลยขับสนุกด้วยแลมเบสตาทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจากแลมเบสตาไทยแลนด์เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้งแลมเบสตายามาฮ่าฮอนด้าหรือ GPX เลือกแลมเบสตาทาวอน TAY เลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร042-032-223เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
2: เรารวบรวมไว้ให้หมดแล้วที่มาตาเวลส์บีอิงคลินิกศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามโดยแพทย์เฉพาะทางและทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริการด้านสุขภาพใจให้คำปรึกษาตรวจรักษาและฟื้นฟูเช่นการนอนไม่หลับไมเกรนแพนิคซึมเศร้าหลังคลอดสมาธิสั้นเช็คสุขภาพใจในแต่ละช่วงชะลอวัยและความงามด้วยนวัตกรรมที่ปลอดภัยและทันสมัยที่เราคัดสรรมาอย่างดีทั้งการดูแลผิวให้กระจ่างกระชับลดริ้วรอยสบายใจจากภายในสวยใสได้ถึงภายนอกมาตาเวลส์บีอิงคลินิกภายในมาตาพาวิเลียนเวลส์บีอิงเซ็นเตอร์ศูนย์การเรียนรู้และฟื้นฟูสุขภาพกายใจแบบองค์รวมที่เลยพาวิเลียนเดิมเช็คสุขภาพใจและการชะลอวัยโทร098-717-9666
3: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์ราวเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้มซุปเปอร์เมชพลัสแรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500/500เมกพร้อมรับความบันทึงครบรถจัดกล่อง AS Playbox เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175ซุปเปอร์เมชพลัสครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
4: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตา

0: ดีเซล S แรงทุกถังมีตั้งเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลา 15:00 น
2: สนับสนุนที่เวลาโดยถาวรแลมเบรตต้าเมืองเลยเทมีสไตล์ไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์สุดพรีเมียมแบรนด์ดังจากอิตาลีโทร0817695758และน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มเลยก่อ
3: FM 104อยากฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดคลิก www.104greenfm.com ติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652ที่104 Green FM
4: Suzuki สาดโปรชัมกับ3รุ่นพิเศษ Suzuki Swift Double Deal ดิวคุ้มค่าแบบดับเบิลผ่อนคนละครึ่งนาน1ปีเต็มพร้อมรับ Suzuki Worry Free Program ดูแลรถคุณอีก7ปี Suzuki XL7 Hybrid รถครอบครัว7ที่นั่งราคาสุดคุ้มเริ่มเพียง 799,000 บาท Suzuki Carry กระบะบรรทุกเล็กดาวเริ่มต้น 19,900 บาทและนัดหมายเข้าเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรับส่วนลดค่าอะไรทันที 10%รับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Suzuki Auto Premium ข้างสาธารณสุขจังหวัดเลยศูนย์บริการโทร042-844-649ฝ่ายขายโทร042-833-655
5: ตอนแรกกะว่าจะพักแค่คืนเดียวสุดท้ายอยู่ต่ออีกหลายคืนห้องสะอาดมากที่จอดรถกว้างเงียบนอนหลับสบายอินเทอร์เน็ตเร็วทำงานสะดวก
6: เพราะทุกการเข้าพักเราใส่ใจทุกรายละเอียดไม่ว่าคุณจะมาพักรายวันหรือกำลังมองหาห้องพักรายเดือนโรงแรมพิลาตุสอพาร์ตเมนต์พร้อมดูแลให้ทุกวันของคุณสะดวกสบายและอุ่นใจห้องพักใหม่สะอาดปลอดภัยเดินทางง่ายใกล้มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยลองมาสัมผัสด้วยตัวคุณเองโรงแรมพิลาตุสอพาร์ตเมนต์พักสบายเหมือนอยู่บ้านบริการด้วยความใส่ใจเหมือนคนในครอบครัวติดต่อ0944591644

0: ลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: AIS Fiber เน็ตบ้านแรงเต็มสปีดราคาดีสัญญาสบายใจกับโปรโมชั่นวันนี้เล่นเน็ตไฟเบอร์ราคาเริ่มเพียง499บาทต่อเดือนตอบโจทย์ทุกฟังก์ชันบนโลกออนไลน์ได้อย่างสมบูรณ์แบบติดตั้งฟรีดูแลดีตลอดอายุการใช้งานที่ AIS Shop Big C เลยโทร0854529595และ AIS Television Shop โทร0819745678
2: ลองเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์ FM

0: สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit ครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวที่โครงการ The Airport เลย
1: FM 104

0: สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit ครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวที่โครงการ The Airport เลย
1: FM 104

0: อยากฟัง104 Clean FM ผ่านมือถือง่ายๆเพียงโหลดแอป Radio Garden ทั้ง iOS และ Android แล้วปักหมุดในจังหวัดเลยก็ฟัง104 Clean FM ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือฟังผ่านเว็บไซต์คลิก www.104cleanfm.com เป็นพาร์ทเนอร์และติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่104 Clean FM
1: ทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
2: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่ Lambesta Tavon TAY เลยขับสนุกด้วย Lambesta ทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจาก Lambesta Thailand เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้ง Lambesta Yamaha Honda หรือ GPX เลือก Lambesta Tavon TAY เลยถนนมลิวันฝ่ายขายโทร042032223ขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล

0: วัดพื้นที่ฟรีติดตั้งโดยทีมช่างมืออาชีพและเจ้าของร้านดูแลเองทุกขั้นตอนเมืองเลยพม่าสวยครบจบในที่เดียวโทรเลย0616262987เมืองเลยพม่าเรื่องของพม่าให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าม
1: าแล้วใครที่อยากผ่อนมือถือแต่ไม่มีบัตรเครดิตและไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนแค่บัตรประชาชนใบเดียวก็ผ่อนได้อนุมัติไวภายใน3นาทีผ่อนได้หลากรุ่นหลายแบรนด์ผ่อนมือถือผ่อนน้อยแค่หลักร้อยต่อเดือนผ่อนง่ายได้ทุกคนรีบรับเงื่อนไขพิเศษก่อนใครที่ AIS Shop Big C เลยโทร0854529595และ AIS Television Shop โทร0819745678
2: 5678นี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้

0: ถึง 24% ต่อปีค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต
1: ้สมัครเลยค่าฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร042-811-502หรือกรุงศรีออโต้สาขาเลยในธนาคารกรุงศรีอยุธยาชั้น3
2: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เลิศ
6: เพราะที่นี่เราดีที่สุด Life Coming Home at Park Avenue ความสุขครั้งใหม่ที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นที่นี่ Park Avenue ด้วยประสบการณ์ทำโครงการบ้านที่มากกว่าใครๆฉลองครบรอบ15ปีเปิดเฟสใหม่ต้อนรับปีม้าปีแห่งความสำเร็จลด1ล้านบาทเฉพาะ3หลังแรกกับแบบบ้าน Angel Rose บ้านเดี่ยว2ชั้น4ห้องนอน Master Room จอดรถได้6คันพร้อมครัวไทยพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางกับฟังก์ชันพิเศษด้วยดีไซน์ที่ลงตัวในแบบฉบับของคุณ Park Avenueคือสังคมน่าอยู่สงบปลอดภัยและให้คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าที่ใครๆให้ไม่ได้แห่งเดียวที่มีระบบ after service ตลอดการพักอาศัยและให้บริการตามมาตรฐานกรุงเทพสระว่ายน้ำฟิตเนสร้านกาแฟคลับเฮาส์สวนสาธารณะขนาดใหญ่พร้อมกล้อง CCTV และระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเชิญสัมผัสบ้านพร้อมอยู่ด้วยราคาเริ่มต้นที่ 3.1 ล้านบาทกับโปรโมชั่นพิเศษลดมากสุดเท่าที่เคยลดมาเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นพักเนิวเอกสิทธิ์เหนือระดับเอกลักษณ์ของการพักผ่อนอย่างแท้จริงสอบถามโทร0833781234 0833791234

0: ีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
0: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซฟ
3: รวย

0: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: กรีนมิวสิกลองเพลงเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์

นับสนุนโดยมหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นเรียนกับผู้รู้จริงประสบการณ์จริงพาร์คอเวนิวเอกสิทธิ์เหนือระดับเอกลักษณ์ของการพักผ่อนอย่างแท้จริง FM 104

มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นเรียนกับผู้รู้จริงประสบการณ์จริง Park Avenue เอกสิทธิ์เหนือระดับเอกลักษณ์ของการพักผ่อนอย่างแท้จริง FM 104

0: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน
1: ตอนแรกกะว่าจะพักแค่คืนเดียวสุดท้ายอยู่ต่ออีกหลายคืนห้องสะอาดมากที่จอดรถกว้างเงียบนอนหลับสบายอินเทอร์เน็ตเร็วทำงานสะดวก
2: เพราะทุกการเข้าพักเราใส่ใจทุกรายละเอียดไม่ว่าคุณจะมาพักรายวันหรือกำลังมองหาห้องพักรายเดือนโรงแรมพิลาตุสอพาร์ตเมนต์พร้อมดูแลให้ทุกวันของคุณสะดวกสบายและอุ่นใจห้องพักใหม่สะอาดปลอดภัยเดินทางง่ายใกล้มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยลองมาสัมผัสด้วยตัวคุณเองโรงแรมพิลาตุสอพาร์ตเมนต์พักสบายเหมือนอยู่บ้านบริการด้วยความใส่ใจเหมือนคนในครอบครัวติดต่อ094-459-1644
3: Suzuki Sard Pro Champ กับ3รุ่นพิเศษ Suzuki Swift Double Deal ดิวคุ้มค่าแบบดับเบิ้ลผ่อนคนละครึ่งนาน1ปีเต็มพร้อมรับ Suzuki Worry Free Program ดูแลรถคุณอีก7ปี Suzuki XL7 Hybrid รถครอบครัว7ที่นั่งราคาสุดคุ้มเริ่มเพียง 799,000 บาท Suzuki Carry กระบะบรรทุกเล็กดาวเริ่มต้น 19,900 บาทและนัดหมายเข้าเช็กระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรับส่วนลดค่าอะไหล่ทันที 10% รับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Suzuki Auto Premium ข้างสาธารณสุขจังหวัดเลยศูนย์บริการโทร042-844-649ฝ่ายขายโทร042-833-655
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โหดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์ราวเตอร์1ส่งความเร็ว500เมกครอบคลุมทุกมุมบ้านราวเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500/500เมกพร้อมรับความบันทึกครบรถจากกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
7: เวลา 16 นาฬิกา
8: สนับสนุนที่เวลาโดยถาวรแลมเบรต้าเมืองเลยเทมีสไตล์ไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์สุดพรีเมียมแบรนด์ดังจากอิตาลีโทร0817695758และน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มเลยก่อ
9: FM 104
1: อยากฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดคลิก www.104greenfm.com ติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652ที่104 Green FM
10: ฟอร์ดฉลองครบรอบ29ปีก้าวไปด้วยกันฉลองครบรอบอย่างยิ่งใหญ่กับกระบะ4ประตู XLS เพียง 799,000 บาท4ประตูสปอร์ตดอกเบี้ย 0% และรัฟเตอร์ราคาพิเศษ 1,699,000 บาทพร้อม Everest รถ7ที่นั่งราคาเริ่มต้น 1,249,000 บาทและเลือกรับดอกเบี้ย 0% รีบด่วนพิเศษนำรถเข้ารับบริการเช็คระยะซ่อมบำรุงซื้ออุปกรณ์ตกแต่งหรือแพ็คเกจ ESB รับคะแนนพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิก Ford Reward Cup ที่ Ford รัตนยนต์ถนนเลยเชียงคานศูนย์บริการโทร042-815-645 094-419-5624และฝ่ายขายโทร042-870-782
11: โอมา

0: โอโมสันชัยหอมแดดสู้กลิ่นอับแม้สักกลางคืน
1: ร้านอร่อยบ้านเซไลโดยทีมงานข้าวต้มรายงานร้านอาหารระดับภัตตาคารขวัญใจคนเมืองเลยพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ไม่ว่าจะนั่งทานที่ร้านหรือสั่งกลับบ้านกับเมนูรสเลิศอิ่มอร่อยด้วยคุณภาพและความสะอาดพร้อมวัตถุดิบที่ผ่านการคัดสรรเป็นอย่างดีกับสุดยอดต้นตำรับความอร่อยประสานด้วยรสชาติที่ลงตัวกับเมนูยำรสแซ่บเปรี้ยวกลมกล่อมอบผัดตุ๋นต้มยำกุ้งรสจัดจานและเมนูสุขภาพปลานิลแรงงานสูตรผักสมุนไพรจานเด่นของร้านที่สร้างสรรค์ปรุงรสจากเชฟมืออาชีพทุกเมนูอร่อยกับบรรยากาศริมน้ำกุดป่องเสน่ห์ของเมืองเลยในราคาที่คุ้มค่ากับรสชาติและการบริการที่ประทับใจให้ทุกๆวันเป็นวันที่อิ่มอร่อยด้วยความสุขแก่คุณและครอบครัวร้านก็ต้มแรงงานเปิดให้บริการทุกวันสั่งอาหารโทร042 033 050

0: มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
2: Green Music Long Play เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์ FM

0: สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit เมืองเลยพม่านเรื่องของพม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าน
1: FM 104

สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit เมืองเลยพม่านเรื่องของพม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าน

0: อยากฟัง104 Clean FM ผ่านมือถือง่ายๆเพียงโหลดแอป Radio Garden ทั้ง iOS และ Android แล้วปักหมุดในจังหวัดเลยก็ฟัง104 Clean FM ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือฟังผ่านเว็บไซต์คลิก www.104cleanfm.com เป็นพาร์ทเนอร์และติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่104 Clean FM
1: แห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
2: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่แลมเบสตาทาวอนทีเอวายเลยขับสนุกด้วยแลมเบสตาทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบ.ประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด

0: สวยวัดพื้นที่ฟรีติดตั้งโดยทีมช่างมืออาชีพและเจ้าของร้านดูแลเองทุกขั้นตอนเมืองเลยพม่านสวยครบจบในที่เดียวโทรเลย0616262987เมืองเลยพม่านเรื่องของพม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าน
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: มาที่เดียวครบทั้งรสอาหารช็อปและความบันเทิงพบกับสุกี้ตีน้อยอิ่มอร่อยได้ทั้งครอบครัวท็อปเทนกริฟศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรดาลีเอ็กซ์เพรสเครื่องล้างรถอัตโนมัติสะดวกรวดเร็วทันใจช็อปแฟชั่นสินค้ามือสองที่กระแตช็อปเติมความสวยกับ BB Glow คลินิกหัตถการความงามมือถืออุปกรณ์เสริมต้องนินจาโมบายสนุกต่อได้บนพื้นที่อาร์เคดเกมเซ็นเตอร์แล้วแวะเติมความหวานที่บ้านเค้กครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวรถพร้อมคนพร้อมอิ่มช็อปสนุกครบจบที่นี่โครงการ The Airport เลย
6: Suzuki สาดโปรช่ำกับ3รุ่นพิเศษ Suzuki Swift Double Deal ดิวคุ้มค่าแบบดับเบิลผ่อนคนละครึ่งนาน1ปีเต็มพร้อมรับ Suzuki Worry Free Program ดูแลรถคุณอีก7ปี Suzuki XL7 Hybrid รถครอบครัว7ที่นั่งราคาสุดคุ้มเริ่มเพียง 799,000 บาท Suzuki Carry กระบะบรรทุกเล็กดาวเริ่มต้น 19,900 บาทและนัดหมายเข้าเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรับส่วนลดค่าอะไหล่ทันที 10%ข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Suzuki Auto Premium ข้างสาธารณสุขจังหวัดเลยศูนย์บริการโทร042-844-649ฝ่ายขายโทร042-833-655
7: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก๋อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก๋อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก๋อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย
8: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
9: Green Music Long Play เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์

0: สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit เมืองเลยพม่านเรื่องของพม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าน
1: FM 104

0: สนับสนุนโดย AIS Telewith คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewith เมืองเลยพม่านเรื่องของพม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าน
1: FM 104

0: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
1: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่ Lambesta Tavon TAY เลยขับสนุกด้วย Lambesta ทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพ.ร.บ.ประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจาก Lambesta Thailand เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้ง Lambesta Yamaha Honda หรือ GPX เลือก Lambesta Tavon TAY เลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร0420322223เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
2: เรารวบรวมไว้ให้หมดแล้วที่มาตาเวลส์บีอิงคลินิกศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามโดยแพทย์เฉพาะทางและทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริการด้านสุขภาพใจให้คำปรึกษาตรวจรักษาและฟื้นฟูเช่นการนอนไม่หลับไมเกรนแพนิคซึมเศร้าหลังคลอดสมาธิสั้นเช็คสุขภาพใจในแต่ละช่วงชะลอวัยและความงามด้วยนวัตกรรมที่ปลอดภัยและทันสมัยที่เราคัดสรรมาอย่างดีทั้งการดูแลผิวให้กระจ่างกระชับลดริ้วรอยสบายใจจากภายในสวยใสได้ถึงภายนอกมาตาเวลส์บีอิงคลินิกภายในมาตาพาวิเลียนเวลส์บีอิงเซ็นเตอร์ศูนย์การเรียนรู้และฟื้นฟูสุขภาพกายใจแบบองค์รวมที่เลยพาวิเลียนเดิมเช็คสุขภาพใจและการชะลอวัยโทร0987179666
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โหดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เวลา 17 นาฬิกา
1: สนับสนุนที่เวลาโดยถาวรแลมเบรต้าเมืองเลยเทมีสไตล์ไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์สุดพรีเมียมแบรนด์ดังจากอิตาลีโทร0817695758และน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มเลยก่อ
6: FM 104
7: อยากฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดคลิก www.104greenfm.com ติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652ที่104 Green FM
8: ตอนแรกกะว่าจะพักแค่คืนเดียวสุดท้ายอยู่ต่ออีกหลายคืนห้องสะอาดมากที่จอดรถกว้างเงียบนอนหลับสบายอินเทอร์เน็ตเร็วทำงานสะดวก
9: เพราะทุกการเข้าพักเราใส่ใจทุกรายละเอียดไม่ว่าคุณจะมาพักรายวันหรือกำลังมองหาห้องพักรายเดือนโรงแรมพิลาตุสอพาร์ตเมนต์พร้อมดูแลให้ทุกวันของคุณสะดวกสบายและอุ่นใจห้องพักใหม่สะอาดปลอดภัยเดินทางง่ายใกล้มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยลองมาสัมผัสด้วยตัวคุณเองโรงแรมพิลาตุสอพาร์ตเมนต์พักสบายเหมือนอยู่บ้านบริการด้วยความใส่ใจเหมือนคนในครอบครัวติดต่อ0944591644

สวยวัดพื้นที่ฟรีติดตั้งโดยทีมช่างมืออาชีพและเจ้าของร้านดูแลเองทุกขั้นตอนเมืองเลยพม่านสวยครบจบในที่เดียวโทรเลย0616262987เมืองเลยพม่านเรื่องของพม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าน

0: ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: สวนโลกอุดรพร้อมแล้วเจอครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็
2: ปจะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
3: Green Music Long Play เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์ FM

0: สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit Mata Wellbeing Clinic ศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามเช็คสุขภาพใจโทร0987179666 Ford รัตนยนต์789เราไม่ยอมให้ใครถูกกว่า
1: FM 104

0: สนับสนุนโดย AIS Telewith คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewith มาตาเวลบีอิ้งคลินิกศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามเช็คสุขภาพใจโทร0987179666 Ford รัตนยนต์789เราไม่ยอมให้ใครถูกกว่า
1: FM 104

0: จากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: เพลงเพราะต่อเนื่องที่นี่104 Green FM

0: อยากฟัง104 Clean FM ผ่านมือถือง่ายๆเพียงโหลดแอป Radio Garden ทั้ง iOS และ Android แล้วปักหมุดในจังหวัดเลยก็ฟัง104 Clean FM ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือฟังผ่านเว็บไซต์คลิก www.104cleanfm.com เป็นพาร์ทเนอร์และติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่104 Clean FM
1: ทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
2: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่แลมเบสต้าทาวอน TAY เลยขับสนุกด้วยแลมเบสต้าทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจากแลมเบสต้าไทยแลนด์เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้งแลมเบสต้ายามาฮ่าฮอนด้าหรือ GPX เลือกแลมเบสต้าทาวอน TAY เลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร042-032-223ขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล

0: วัดพื้นที่ฟรีติดตั้งโดยทีมช่างมืออาชีพและเจ้าของร้านดูแลเองทุกขั้นตอนเมืองเลยพม่านสวยครบจบในที่เดียวโทรเลย0616262987เมืองเลยพม่านเรื่องของพม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าน
1: หากคุณกำลังมองหามือถือเครื่องใหม่ในราคาหลักร้อยต้องที่นี่เลย AIS Televis จัดให้เพียงเปลี่ยนจากเบอร์เติมเงินเป็นรายเดือนเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายก็รับสิทธิ์ซื้อสมาร์ทโฟนในราคาสุดพิเศษทันทีไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้ามือถือเครื่องใหม่ที่โดนใจพร้อมอัปเดตโปรโมชั่นกันได้ทุกเดือนที่ AIS Shop Big C เลยโทร0854529595และ AIS Televis Shop โทร0819745678
2: มีแต่อัพแบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูง

0: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร042-811-502หรือกรุงศรีออโต้สาขาเลยในธนาคารกรุงศรีอยุธยาชั้น3
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400
2: 0432241111
1: อ่ะ
2: เป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลย

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก่อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก่อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก่อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย
2: เพราะที่นี่เราดีที่สุด Life Coming Home at Park Avenue ความสุขครั้งใหม่ที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นที่นี่ Park Avenue ด้วยประสบการณ์ทำโครงการบ้านที่มากกว่าใครๆฉลองครบรอบ15ปีเปิดเฟสใหม่ต้อนรับปีม้าปีแห่งความสำเร็จลด1ล้านบาทเฉพาะ3หลังแรกกับแบบบ้าน Angel Rose บ้านเดี่ยว2ชั้น4ห้องนอน Master Room จอดรถได้6คันพร้อมครัวไทยพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางกับฟังก์ชันพิเศษด้วยดีไซน์ที่ลงตัวในแบบฉบับของคุณ Park Avenueนิวคือสังคมน่าอยู่สงบปลอดภัยและให้คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าที่ใครๆให้ไม่ได้แห่งเดียวที่มีระบบ after service ตลอดการพักอาศัยและให้บริการตามมาตรฐานกรุงเทพสระว่ายน้ำฟิตเนสร้านกาแฟคลับเฮาส์สวนสาธารณะขนาดใหญ่พร้อมกล้อง CCTV และระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเชิญสัมผัสบ้านพร้อมอยู่ด้วยราคาเริ่มต้นที่ 3.1 ล้านบาทกับโปรโมชั่นพิเศษลดมากสุดเท่าที่เคยลดมาเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นพักเอาเอกสิทธิ์เหนือระดับเอกลักษณ์ของการพักผ่อนอย่างแท้จริงสอบถามโทร083-378-1234 083-379-1234
3: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
4: Green Music Long Play Music Long Play เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์

่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com

0: 104สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit Mata Wellbeing Clinic ศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามเช็คสุขภาพใจโทร0987179666 Ford รัตนยนต์789เราไม่ยอมให้ใครถูกกว่า
1: FM 104

0: ุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
1: เรารวบรวมไว้ให้หมดแล้วที่มาตาเวลส์บีอิ้งคลินิกศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามโดยแพทย์เฉพาะทางและทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริการด้านสุขภาพใจให้คำปรึกษาตรวจรักษาและฟื้นฟูเช่นการนอนไม่หลับไมเกรนแพนิคซึมเศร้าหลังคลอดสมาธิสั้นเช็คสุขภาพใจในแต่ละช่วงชะลอวัยและความงามด้วยนวัตกรรมที่ปลอดภัยและทันสมัยที่เราคัดสรรมาอย่างดีทั้งการดูแลผิวให้กระจ่างกระชับลดริ้วรอยสบายใจจากภายในสวยใสได้ถึงภายนอกมาตาเวลส์บีอิ้งคลินิกภายในมาตาพาวิเลียนเวลส์บีอิ้งเซ็นเตอร์ศูนย์การเรียนรู้และฟื้นฟูสุขภาพกายใจแบบองค์รวมที่เลยพาวิเลียนเดิมเช็คสุขภาพใจและการชะลอวัยโทร0987179666
2: ตอนแรกกะว่าจะพักแค่คืนเดียวสุดท้ายอยู่ต่ออีกหลายคืนห้องสะอาดมากที่จอดรถกว้างเงียบนอนหลับสบายอินเทอร์เน็ตเร็วทำงานสะดวก
3: เพราะทุกการเข้าพักเราใส่ใจทุกรายละเอียดไม่ว่าคุณจะมาพักรายวันหรือกำลังมองหาห้องพักรายเดือนโรงแรมพิลาตุสอพาร์ตเมนต์พร้อมดูแลให้ทุกวันของคุณสะดวกสบายและอุ่นใจห้องพักใหม่สะอาดปลอดภัยเดินทางง่ายใกล้มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยลองมาสัมผัสด้วยตัวคุณเองโรงแรมพิลาตุสอพาร์ตเมนต์พักสบายเหมือนอยู่บ้านบริการด้วยความใส่ใจเหมือนคนในครอบครัวติดต่อ0944591644
4: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมกครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้มซุปเปอร์เมชพลัสแรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมกพร้อมรับความบันทึงครบรถจากกล่อง AS Playbox เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175ซุปเปอร์เมชพลัสครบคุ้มจบในแพ็คเดียวBoo-

0: ิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: เจ็ดพอดใหม่อ่ะลองสักปื้อหน่อยเด้
2: เป็นไงเหมือนยาค่ายาปะ
1: โดนจากคารอยอันเด
2: ย์แล้วไงอยากเอาน้ำยาดองศพเลยวะ
1: โอ้ยโคตรถึง
3: ถ้ารู้ว่าทุกคำที่สูบพอดคือสารพิษกว่า 2,000 ชนิดไม่ว่าจะสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์นิโคตินตะกั่วที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งและโรคร้ายอีกมากมายรู้แล้วเลิกได้เลิก บุหรี่ไฟฟ้ารู้ไว้ร้ายจับ
4: 104 Green FM ผลิตรายการโดยบริษัท JKT Media จำกัดโปรดเตรียมเคารพธงชาติ
5: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อยากฟัง104 Clean FM ผ่านมือถือง่ายๆเพียงโหลดแอป Radio Garden ทั้ง iOS และ Android แล้วปักหมุดในจังหวัดเลยก็ฟัง104 Clean FM ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือฟังผ่านเว็บไซต์คลิก www.104cleanfm.com เป็นพาร์ทเนอร์และติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่104 Clean FM
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โหดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ฟอร์ดฉลองครบรอบ29ปีก้าวไปด้วยกันฉลองครบรอบอย่างยิ่งใหญ่กับกระบะ4ประตู XLS เพียง 799,000 บาท4ประตูสปอร์ตดอกเบี้ย 0% และรัฟเตอร์ราคาพิเศษ 1,699,000 บาทพร้อมเอเวอเรสต์รถ7ที่นั่งราคาเริ่มต้น 1,249,000 บาทและเรื่องรับดอกเบี้ย 0% เรียบด่วนพิเศษนำรถเข้ารับบริการเช็คระยะซ่อมบำรุงซื้ออุปกรณ์ตกแต่งหรือแพ็คเกจ ESB รับคะแนนพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิก Ford Reward Cup ที่ Ford รัตนยนต์ถนนเลยเชียงขานศูนย์บริการโทร0428156450944195624 0924195624และฝ่ายขายโทร0428707822
4: ร้านอร่อยบ้านเซไลโดยทีมงานข้าวต้มรายงานร้านอาหารระดับภัตตาคารขวัญใจคนเมืองเลยพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ไม่ว่าจะนั่งทานที่ร้านหรือสั่งกลับบ้านกับเมนูรสเลิศอิ่มอร่อยด้วยคุณภาพและความสะอาดพร้อมวัตถุดิบที่ผ่านการคัดสรรเป็นอย่างดีกับสุดยอดต้นตำรับความอร่อยประสานด้วยรสชาติที่ลงตัวกับเมนูยำรสแซ่บเปรี้ยวกลมกล่อมอบผัดตุ๋นต้มยำกุ้งรสจัดจานและเมนูสุขภาพปลานิลรายงานสูตรผักสมุนไพรจานเด่นของร้านที่สร้างสรรค์ปรุงรสจากเชฟมืออาชีพทุกเมนูอร่อยกับบรรยากาศริมน้ำกุดป่องเสน่ห์ของเมืองเลยในราคาที่คุ้มค่ากับรสชาติและการบริการที่ประทับใจให้ทุกๆวันเป็นวันที่อิ่มอร่อยด้วยความสุขแก่คุณและครอบครัวร้านก็ต้มรายงานเปิดให้บริการทุกวันสั่งอาหารโทร042-033-050
5: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
6: คุณกำลังฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM

0: เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: Green Think Money คิดแล้วเลือกก็ต้องดี
2: สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนอาจมองข้ามนั่นก็คือการออมเงินการออมไม่ใช่แค่การเก็บเงินเหลือใช้แต่คือการวางแผนในอนาคตเพื่อให้เรามีความมั่นคงและรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้นะครับเริ่มต้นง่ายๆแค่แบ่งเงินออมทันทีที่ได้เงินมาเช่นออม 10-20% ของรายได้ประจำทุกเดือนจากนั้นก็สร้างกองทุนฉุกเฉินอย่างน้อย 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายรายเดือนเพื่อใช้ในกรณีเจ็บป่วยหรืองานด่วนที่จำเป็นเมื่อมีเงินออมพื้นฐานแล้วก็สามารถนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยสร้างอนาคตที่มั่นคงจำไว้นะครับการออมวันนี้คือความสบายใจของเราในวันหน้าเริ่มออมตั้งแต่วันนี้ไม่ว่าช้าไปหรือเร็วไปยังดีกว่าไม่เริ่มเลยนะครับ
1: Green Think Money คิดแล้วเลือกก็ต้องดี
3: สนับสนุนโดยเมืองเลยพม่านเรื่องของพม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าน
0: Green Music Long Play Music Long Play เพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์

่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com Green Music Long Play Music Long Play เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์

0: ใต้ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
1: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์ราวเตอร์1ส่งความเร็ว500เมกครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็กสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด 500/500 เมกพร้อมรับความบันเทิงครบรถจัดกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็กเดียว
2: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
3: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
4: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
3: นางไหนอ่ะ
4: ก็นี่ไง
5: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
3: ้เชื่อได้แน่นะ
4: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
3: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
4: อ่ะเป็นไง
3: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
6: เลิศ
2: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย

0: ถึง 24% ต่อปีค่าฟอกแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าฟอกแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต
1: ้สมัครเลยค่าฟอกแคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร042-811-502หรือกรุงศรีออโต้สาขาเลยในธนาคารกรุงศรีอยุธยาชั้น3
2: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก๋อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก๋อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก๋อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย

0: โอโมสันชัยหอมแดดสู้กลิ่นอับแม้สักกลางคืน
1: หากคุณกำลังมองหามือถือเครื่องใหม่ในราคาหลักร้อยต้องที่นี่เลย AIS Televis จัดให้เพียงเปลี่ยนจากเบอร์เติมเงินเป็นรายเดือนเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายก็รับสิทธิ์ซื้อสมาร์ทโฟนในราคาสุดพิเศษทันทีไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้ามือถือเครื่องใหม่ที่โดนใจพร้อมอัปเดตโปรโมชั่นกันได้ทุกเดือนที่ AIS Shop Big C เลยโทร0854529595และ AIS Televis Shop โทร0819745678
2: เจ็ดพอดใหม่อ่ะลองสปื้อหน่อยเด้
3: เป็นไงเหมือนยาค่าหญ้าปะ
2: โดนจากคลอยอันเด้
3: แล้วไงอยากเอาน้ำยาดองศพเลยวะ
2: โอ้ยโคตรถึง
4: ถ้ารู้ว่าทุกคำที่สูบพอดคือสารพิษกว่า 2,000 ชนิดไม่ว่าจะสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์นิโคตินตะกั่วที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งและโรคร้ายอีกมากมายรู้แล้วเลิกได้เลิก บุหรี่ไฟฟ้ารู้ไว้ร้ายจับ
5: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
6: กรีนมิวสิกลองเพลงเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์

่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104 Green FM

ทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร081 789 5652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com

ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104คุณกำลังฟัง104 Green FM ต่อไปขอเชิญติดตามรับฟังกัน

0: 104 Green FM
1: ดังนี้นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษติดตามสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่พร้อมสั่งการทุกภาคส่วนดูแลและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติให้วันที่28ถึงวันที่29กันยายนนี้เป็นวันหยุดราชการพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประสบอุทกภัยอินเดียและเนปาลกำลังเผชิญฝนตกหนักและพายุพัดถล่มส่งผลให้เกิดน้ำท่วมรุนแรงและดินถล่มมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย63รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษติดตามสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่พร้อมสั่งการทุกภาคส่วนดูแลและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษโดยมีคณะรัฐมนตรีบางส่วนประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมามีฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังหลายเขตของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกโดยหวังว่าสถานการณ์จะไม่รุนแรงเพิ่มขึ้นไปกว่านี้และขอบพระคุณรัฐมนตรีทุกคนที่ลงพื้นที่ไปบัญชาการแก้ไขปัญหาและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการที่กำกับดูแลและสั่งการให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินนอกจากนั้นยังได้เตรียมความพร้อมเรื่องการจัดศูนย์พักพิงรวมทั้งข้าวปลาอาหารถุงยังชีพและสถานพยาบาลต่างๆให้พร้อมในการดูแลพี่น้องประชาชนส่วนกรุงเทพมหานครแม้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะออกประกาศให้ทุกเขตเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้วแต่รัฐบาลต้องเข้าไปในการสนับสนุนและทำงานร่วมกันเพื่อให้การดำเนินการทุกอย่างเป็นไปอย่างรวดเร็วตามพระราชบัญญัติภัยพิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเยียวยาช่วยเหลือการจ่ายค่าชดเชยต่างๆให้กับผู้ประสบภัยจะใช้หลักการเดียวกันกับจังหวัดอื่นๆนายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วพร้อมประสานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เตรียมขับเคลื่อนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่จะเริ่มใช้ในวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อเป็นกลไกจ่ายเงินเยียวยาคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติให้วันที่28ถึง29กันยายนนี้เป็นวันหยุดราชการพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประสบอุทกภัย
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษว่าที่ประชุมมีมติให้วันที่28ถึง29กันยายน2569เป็นวันหยุดราชการพิเศษยกเว้นธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์ครอบคลุมกรุงเทพมหานครปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการเช่นเดียวกับการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษที่จะต่อระยะเวลาจนถึงเวลา 24:00 น.วันที่29กันยายน2569ขณะที่คณะรัฐมนตรียังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติโดยในวันพรุ่งนี้จะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ประสบภัยจัดทำเข้ากล่องแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่แก้ปัญหาการส่งอาหารเข้าไปไม่ถึงโดยยังคงห่วงใยสถานการณ์ในจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีและตากซึ่งได้สั่งการให้แต่ละพื้นที่เตรียมความพร้อมโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจเต็มในการบริหารสถานการณ
4: ์ราชการและเอกชนนะครับก็ถือว่าเป็นวันหยุดพิเศษตามมติครม.
5: ทุกวันไหน
4: ทุกวันวันการงาน
5: กรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการทั้งหมดยืดไปอีก2วัน
3: นายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการเปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเพื่อสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงส่วนกรณียกเลิกการลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีและนครนายกนั้นเนื่องจากสภาพอากาศปิดไม่สามารถขึ้นบินได้นันทิกาจิตตาโลรายงาน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามอุทกภัยทุกพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมเดินหน้ารับมือสถานการณ์แบบบูรณาการเชื่อมข้อมูลและระดมทรัพยากรช่วยเหลือประชาชนเพื่อคลี่คลายสถานการณ์โดยเร็ว
6: นายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์การดำเนินการแก้ไขปัญหาและการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์ทุกภัยในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและกรุงเทพมหานครพร้อมเปิดเผยว่าสถานการณ์ทุกภัยวันนี้ยังมีหลายพื้นที่มีฝนตกหนักและตกหนักมากบางแห่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำปภ.ได้ย้ำทุกพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยให้ประสานและเชื่อมโยงข้อมูลอย่างต่อเนื่องการสื่อสารข้อมูลของภาครัฐต้องเป็นข้อมูลชุดเดียวสำหรับพื้นที่ที่เกิดสถานการณ์ให้ระดมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยอาทิเรือท้องแบนเรือยนต์เจ็ตสกีรถยกสูงรถบรรทุกและเครื่องสูบน้ำและจัดชุดปฏิบัติการเข้าช่วยเหลือประชาชนเร่งระบายน้ำและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัยโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกประชาสัมพันธ์พื้นที่การจัดตั้งศูนย์พักพิงดูแลด้านอาหารน้ำดื่มห้องน้ำยารักษาโรคและด้านสาธารณสุขอย่างเหมาะสมและปลอดภัยรองอธิบดีปภ.กล่าวด้วยว่าระยะนี้ยังคงขอให้แต่ละจังหวัดเฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากคาดว่าจะเกิดสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนให้แจ้งมายังปภ.เพื่อแจ้งเตือนประชาชนในช่องทางต่างๆทั้งเซลล์บอสแคสและหอกระจายข่าวรวมถึงให้จังหวัดขยายผลการประชาสัมพันธ์ผ่านกลไกชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านสื่อสารไปยังประชาชนให้ทั่วถึงมากขึ้นและจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวเส้นทางอพยพและซักซ้อมแผนในพื้นที่เสี่ยงให้เกิดความคุ้นเคยสำหรับจังหวัดที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วให้เร่งสำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหายให้ครอบคลุมทุกด้านและดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือและเยียวยาโดยเร็วที่สุดจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบหมายหน่วยทหารให้สนับสนุนรถครัวสนามและรถบรรทุกยกสูงช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบัง
7: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวภายหลังจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยบริเวณถนนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโดยพบว่าในพื้นที่ดังกล่าวมีกำลังทหารประสานงานช่วยเหลือประชาชนร่วมกับสำนักงานเขตลาดกระบังจึงได้สั่งการให้สนับสนุนรถครัวสนามและรถบรรทุกยกสูงเข้าพื้นที่เนื่องจากระดับน้ำที่ท่วมสูงโดยจะดำเนินการอพยพผู้ที่มีความพร้อมก่อนจากนั้นจึงอพยพผู้ป่วยบางส่วนไปยังโรงพยาบาลซึ่งได้รับความร่วมมือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่จัดทีมแพทย์มาประจำการในศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนทุกคนและทุกที่ที่ได้รับความเดือดร้อนส่วนสถานการณ์ในระยะต่อไปหากฝนไม่ตกลงมาเพิ่มเติมเชื่อว่าสถานการณ์จะดีขึ้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังกล่าวเพิ่มเติมว่าขณะนี้หน่วยทหารได้มีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือประชาชนอย่างชัดเจนและย้ำว่ากองทัพยังขยายการช่วยเหลือดูแลไปถึงสัตว์เลี้ยงที่อยู่ตามบ้านเรือนที่ประสบอุทกภัยด้วยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังสั่งการทุกเหล่าทัพระดมสรรพกำลังสนับสนุนรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยโดยเน้นการบูรณาการกำลังพลยานพาหนะเครื่องมือยุทโธปกรณ์และงบประมาณของกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถเข้าถึงและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและทันต่อสถานการณ์โดยได้สั่งการให้ทุกหน่วยประเมินความต้องการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องหากพื้นที่ใดมีกำลังหรือเครื่องมือไม่เพียงพอให้เร่งเพิ่มเติมและปรับการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยให้ความสำคัญกับพื้นที่วิกฤตและประชาชนกลุ่มเปราะบางทั้งเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงเป็นลำดับแรกพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยเร่งสำรวจและจัดทำรายละเอียดความต้องการงบประมาณที่จำเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยเสนอมายังกระทรวงกลาโหมเพื่อเร่งรัดการสนับสนุนและการเบิกจ่ายให้หน่วยปฏิบัติสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องกรมทรัพยากรน้ำส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศพร้อมเร่งสูบระบายน้ำที่ท่วมขัง
8: นายธีรชนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการกรมทรัพยากรน้ำร่วมกับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและน้ำท่วมขังโดยระดมเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรลงพื้นที่เร่งระบายน้ำจากชุมชนเส้นทางสัญจรและพื้นที่สำคัญพร้อมเปิดพื้นที่หน่วยงานเป็นจุดพักพิงและที่จอดรถรองรับประชาชนผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เร็วที่สุดโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่1-11เฝ้าระวังและพร้อมช่วยเหลือประชาชนทันทีทั้งการระดมกำลังติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด10-30 นิ้วแล้ว12 เครื่องและเร่งติดตั้งเพิ่มเติมอีก8 เครื่องครอบคลุมพื้นที่สิงห์บุรีสระบุรีปราจีนบุรีจันทบุรีชลบุรีและสระแก้วเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังเปิดเส้นทางและลดผลกระทบต่อประชาชนสามารถช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้ประชาชนแล้ว 9,018 ครัวเรือนรวมกว่า 34,000 คนปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ส่วนด้านการคมนาคมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจความพร้อมและอำนวยความสะดวกในการเดินทางทั้งทางบกอากาศและทางราง
9: นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่สำรวจระดับน้ำบริเวณถนนแจ้งวัฒนะพร้อมสำรวจบรรยากาศการเดินทางทางอากาศณท่าอากาศยานดอนเมืองเนื่องจากมีผู้โดยสารสะสมจำนวนมากบริเวณจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออกภายในประเทศและสำรวจพื้นที่น้ำท่วมขังบริเวณประตูเข้าออกท่าอากาศยานบนถนนวิภาวดีรังสิตโดยเปิดเผยว่าท่าอากาศยานดอนเมืองจัดสรรเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติหน้าที่เพื่อเร่งระบายคิวรอบบริเวณดังกล่าวแล้วปัจจุบันจำนวนผู้โดยสารณจุดตรวจค้นเบาบางลงไม่มีความหนาแน่นและสามารถบริหารจัดการให้เข้าสู่สภาวะปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้วในส่วนของจุดที่น้ำท่วมขังบริเวณประตูเข้าออกท่าอากาศยานปัจจุบันยังมีน้ำขังอยู่เล็กน้อยรถยนต์สามารถผ่านเข้าออกได้ตามปกติส่วนการเดินรถไฟและรถไฟชานเมืองสายสีแดงณสถานีรถไฟดอนเมืองได้เปิดให้บริการตามปกติแล้วและมีผู้โดยสารเดินทางด้วยรถไฟและรถไฟชานเมืองสายสีแดงเป็นจำนวนมากเพื่อเดินทางเข้าและออกจากท่าอากาศยานดอนเมืองเนื่องจากการเดินทางด้วยรถยนต์ยังมีข้อจำกัดในหลายพื้นที่ซึ่งเมื่อผู้โดยสารเดินทางถึงสถานีรถไฟดอนเมืองแล้วสามารถใช้ทางเดินเชื่อมเพื่อเข้าสู่ท่าอากาศยานดอนเมืองได้ทันทีทำให้การเดินทางเข้าออกท่าอากาศยานสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นนภศรแก้วคำรายงาน
2: การรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งงดเดินขบวนรถสายตะวันออกเพิ่มเติม6 ขบวนจากเหตุน้ำท่วมสันรางช่วงคลองตันถึงหัวหมากและหัวหมากถึงบ้านทับช้างการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.แจ้งว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมสันรางในช่วงสถานีคลองตันถึงหัวหมากยังไม่คลี่คลายประกอบกับเกิดน้ำท่วมสันรางเพิ่มเติมในช่วงสถานีหัวหมากถึงบ้านทับช้างส่งผลให้ไม่สามารถเดินรถผ่านเส้นทางดังกล่าวได้รฟท.จึงมีความจำเป็นต้องปิดทางเดินรถเป็นการชั่วคราวและงดเดินขบวนสายรถตะวันออกเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและการเดินรถสำหรับขบวนรถที่ได้รับผลกระทบและงดเดินรถเพิ่มเติมจากช่วงเช้าวันนี้มีจำนวน6 ขบวนได้แก่เที่ยวไปขบวนรถชานเมืองที่277กรุงเทพหัวลำโพงถึงกบิลบุรีขบวนรถชานเมืองที่371กรุงเทพหัวลำโพงถึงปราจีนบุรีขบวนรถชานเมืองที่379กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราขบวนรถชานเมืองที่383กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราขบวนรถชานเมืองที่391กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราส่วนเที่ยวกลับคือขบวนรถชานเมืองที่390ชุมทางฉะเชิงเทราถึงกรุงเทพหัวลำโพงส่วนการดูแลระบบสัญญาณการสื่อสารพันเอกสัพชัยหูวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าได้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและดูแลโครงข่ายโทรคมนาคมทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาความต่อเนื่องของระบบสื่อสารให้พร้อมใช้งานในทุกสถานการณ์โดยได้สั่งการให้ประเมินพื้นที่เสี่ยงพร้อมจัดเตรียมบุคลากรอุปกรณ์เครื่องมือระบบไฟฟ้าและพลังงานสำรองเพื่อให้สามารถเข้าแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูโครงข่ายได้อย่างรวดเร็วโดยเน้นย้ำความสำคัญของโครงข่ายที่สนับสนุนการปฏิบัติงานจัดการภัยพิบัติของหน่วยงานภาครัฐสำหรับสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดจังหวัดนนทบุรีได้ประกาศให้พื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอปากเกร็ดเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยหลังฝนตกหนักต่อเนื่องและส่งผลให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นและเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในหลายพื้นที่ ซึ่งจุดนี้นางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์บริเวณหมู่บ้านพงเพชรอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพร้อมมอบถุงยางชีพให้แก่ผู้ประสบภัยและผู้สูงอายุที่อยู่ภายในบ้านพร้อมกล่าวว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นพื้นที่โดยรอบกรุงเทพมหานครทั้งจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการซึ่งได้เปิดประตูระบายน้ำและเดินเครื่องสูบน้ำอย่างเต็มกำลังเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนทั้งโรงครัวพระราชทานโรงครัวจากหน่วยงานต่างๆและภาคเอกชนนำอาหารและน้ำดื่มลำเลียงเข้าไปในพื้นที่ประสบภัยแล้วขณะที่ทหารและตำรวจจัดเจ้าหน้าที่ดูแลเส้นทางและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมถึงเตรียมการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดเช่นเดียวกับจังหวัดสมุทรปราการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยอุทกภัยในพื้นที่6อำเภอได้แก่อำเภอเมืองสมุทรปราการอำเภอบางพลีอำเภอบางบ่ออำเภอบางเสาธงอำเภอพระสมุทรเจดีย์และอำเภอพระประแดงเพื่อเร่งการบูรณาการช่วยเหลือประชาชนตลอดจนการฟื้นฟูความเสียหายส่วนพื้นที่รังสิตจังหวัดปทุมธานีสถานการณ์น้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์ยังสูงอยู่ในระดับธงแดงมีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนประชาชนหลายจุดรวมทั้งบริเวณถนนเลียบคลองรังสิตบางช่วงโดยเฉพาะบริเวณสะพานแดงรวมถึงถนนเส้นลำลูกกายังมีน้ำท่วมขังเฉลี่ย 20-50 เซนติเมตรรถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้ขณะที่ภาคตะวันออกกรมชลประทานเร่งระบายน้ำในพื้นที่หลังเกิดฝนตกสะสมต่อเนื่องปริมาณฝนสูงถึง300-500 มิลลิเมตรเพื่อบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าตลอดระยะเวลา4วันที่ผ่านมาภาคตะวันออกมีปริมาณฝนสะสมประมาณ300-500 มิลลิเมตรกระจายครอบคลุมพื้นที่8จังหวัดประกอบด้วยนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและน้ำล้นตลิ่งหลายพื้นที่กรมชลประทานจึงติดตามสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างใกล้ชิดพร้อมปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ประสบอุทกภัยติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำในจุดสำคัญเพื่อเร่งระบายน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนควบคู่กับการควบคุมและชะลอน้ำในพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดจังหวัดจันทบุรียกระดับการเตือนภัยเป็นสีแดงเฝ้าระวังสูงสุดหลังระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นขอให้ประชาชนพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูง
10: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีแจ้งเตือนประชาชนหลังสถานการณ์ระดับน้ำในพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยขนาดนี้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นถึง3เมตรจึงได้เปลี่ยนธงแจ้งเตือนจากสีเหลืองเป็นสีแดงซึ่งเป็นระดับการเฝ้าระวังสูงสุดพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่บริเวณริมคลองพักดีลำไผ่พื้นที่ไทยน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากจังหวัดจันทบุรีขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไปจอดในพื้นที่ปลอดภัยและติดตามระดับน้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยต้องใช้มีทัพทีมสปท.จันทบุรีรายงาน
2: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดนครนายกติดตามการระบายน้ำและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
11: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครนายกพร้อมเน้นย้ำการบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยกำชับให้เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่รับผลกระทบจากสถานการณ์เข้าร่วมสนับสนุนภารกิจของผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มกำลังทั้งนี้ได้เน้นย้ำการจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นได้แก่อาหารน้ำดื่มสะอาดและเวชภัณฑ์ให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนสนับสนุนเรือท้องแบนเพื่อลำเลียงความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าออกพื้นที่ประสบภัยพร้อมจัดเตรียมเรือผลักดันน้ำจากกองทัพเรือเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และบรรเทาผลกระทบแก่ประชาชนโดยเร็วที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
12: อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: คณะรัฐมนตรีพิจารณางบประมาณ 15,500 ล้านบาทเพื่อซื้อประกันภัยพิบัติให้ประชาชนคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังทั่วประเทศรวมถึงกรณีเสียชีวิตจากน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570เป้าหมายคือใช้ระบบประกันภัยเข้ามาช่วยให้ประชาชนได้รับเงินช่วยเหลือเร็วขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางส่วนผู้ประสบอุทกภัยก่อนวันที่1ตุลาคมยังได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์เดิมคือบ้านได้รับผลกระทบครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยโดยตรงรายละ2ล้านบาทค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
15: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าฝนตกหนักและพายุพัดถล่มในหลายพื้นที่ของอินเดียและเนปาลส่งผลให้เกิดน้ำท่วมรุนแรงและดินถล่มหลายจุดขณะเดียวกันระดับน้ำในแม่น้ำหลายสายเพิ่มสูงขึ้นระดับอันตรายโดยรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย59รายและมีอาคารบ้านเรือนเสียหาย117หลังนอกจากนี้ยังมีรายงานจุดตรวจวัดระดับน้ำในแม่น้ำ30แห่งใน7รัฐอยู่ในระดับรุนแรงโดยมีแม่น้ำสายสำคัญหลายสายรวมถึงแม่น้ำคงคาที่ระดับน้ำสูงเกินระดับอันตรายต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่16บริเวณภาคเหนือตอนล่างด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนออกไปปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาและอ่าวมัตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร90ซมและเวลา 19:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร86ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 2:27 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72ซมและเวลา 14:27 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
14: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบงัน

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เฮ้ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวติติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
1: เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัยพระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยชั่วการข้าพระพุทธเจ้าบริษัท JKT Media จำกัดผู้ผลิตรายการสถานีวิทยุคนรักเมืองเลย104 Green FM

0: คลียร์ใจและดูแลร่างกายกับหมอเอิ้นพิยดาที่104 Clean FM โดยมาตาเวลบีอิงคลินิกศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามโดยแพทย์เฉพาะทางและทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโทร098-717-9666
1: เพลงเพราะต่อเนื่องที่นี่104 Green FM

0: กำลังฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM
1: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
0: คุณกำลังฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM

0: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
1: ตอนแรกกะว่าจะพักแค่คืนเดียวสุดท้ายอยู่ต่ออีกหลายคืนห้องสะอาดมากที่จอดรถกว้างเงียบนอนหลับสบายอินเทอร์เน็ตเร็วทำงานสะดวก
2: เพราะทุกการเข้าพักเราใส่ใจทุกรายละเอียดไม่ว่าคุณจะมาพักรายวันหรือกำลังมองหาห้องพักรายเดือนโรงแรมพิลาตุสอพาร์ตเมนต์พร้อมดูแลให้ทุกวันของคุณสะดวกสบายและอุ่นใจห้องพักใหม่สะอาดปลอดภัยเดินทางง่ายใกล้มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยลองมาสัมผัสด้วยตัวคุณเองโรงแรมพิลาตุสอพาร์ตเมนต์พักสบายเหมือนอยู่บ้านบริการด้วยความใส่ใจเหมือนคนในครอบครัวติดต่อ094-459-1644
3: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
4: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
3: นางไหนอ่ะ
4: ก็นี่ไง
5: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
3: ้เชื่อได้แน่นะ
4: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
3: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400043224111
4: อ่ะเป็นไง
3: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
6: เลิศ
7: มาที่เดียวครบทั้งรสอาหารช็อปและความบันเทิงพบกับสุกี้ตีน้อยอิ่มอร่อยได้ทั้งครอบครัวท็อปเทนกริฟศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรดาลีเอ็กซ์เพรสเครื่องล้างรถอัตโนมัติสะดวกรวดเร็วทันใจช็อปแฟชั่นสินค้ามือสองที่กระแตช็อปเติมความสวยกับ BB Glow คลินิกหัตถการความงามมือถืออุปกรณ์เสริมต้องนินจาโมบายสนุกต่อได้บนพื้นที่อาร์เคดเกมเซ็นเตอร์แล้วแวะเติมความหวานที่บ้านเค้กครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวรถพร้อมคนพร้อมอิ่มช็อปสนุกครบจบที่นี่โครงการ The Airport เลย
8: เวลา20นาฬิกา
9: สนับสนุนที่เวลาโดยถาวรแลมเบรต้าเมืองเลยเทมีสไตล์ไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์สุดพรีเมียมแบรนด์ดังจากอิตาลีโทร0817695758และน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มเลยก่อ
10: FM 104
1: อยากฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดคลิก www.104greenfm.com ติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652ที่104 Green FM
11: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก่อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก่อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก่อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย
12: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
0: Music Long Play เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์ FM

โดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit Suzuki Auto Premium Suzuki เลย by JP Su รถยนต์ Suzuki ทุกรุ่นและข้อเสนอสุดพิเศษ

AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit Suzuki Auto Premium Suzuki เลย by JP Su รถยนต์ Suzuki ทุกรุ่นและข้อเสนอสุดพิเศษ

อยากฟัง104 Clean FM ผ่านมือถือง่ายๆเพียงโหลดแอป Radio Garden ทั้ง iOS และ Android แล้วปักหมุดในจังหวัดเลยก็ฟัง104 Clean FM ได้ตลอด24ชั่วโมง

0: 2562เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่104 Green FM
1: เมืองแห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน
2: เรารวบรวมไว้ให้หมดแล้วที่มาตาเวลส์บีอิงคลินิกศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามโดยแพทย์เฉพาะทางและทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริการด้านสุขภาพใจให้คำปรึกษาตรวจรักษาและฟื้นฟูเช่นการนอนไม่หลับไมเกรนแพนิคซึมเศร้าหลังคลอดสมาธิสั้นเช็คสุขภาพใจในแต่ละช่วงชะลอวัยและความงามด้วยนวัตกรรมที่ปลอดภัยและทันสมัยที่เราคัดสรรมาอย่างดีทั้งการดูแลผิวให้กระจ่างกระชับลดริ้วรอยสบายใจจากภายในสวยใสได้ถึงภายนอกมาตาเวลส์บีอิงคลินิกภายในมาตาพาวิเลียนเวลส์บีอิงเซ็นเตอร์ศูนย์การเรียนรู้และฟื้นฟูสุขภาพกายใจแบบองค์รวมที่เลยพาวิเลียนเดิมเช็คสุขภาพใจและการชะลอวัยโทร0987179666
3: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมกครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้มซุปเปอร์เมชพลัสแรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมกพร้อมรับความบันทึงครบรถจากกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175ซุปเปอร์เมชพลัสครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
4: Suzuki สาดโปรชำกับ3รุ่นพิเศษ Suzuki Swift Double Deal ดิวคุ้มค่าแบบดับเบิลผ่อนคนละครึ่งนาน1ปีเต็มพร้อมรับ Suzuki Worry Free Program ดูแลรถคุณอีก7ปี Suzuki XL7 Hybrid รถครอบครัว7ที่นั่งราคาสุดคุ้มเริ่มเพียง 799,000 บาท Suzuki Carry กระบะบรรทุกเล็กดาวเริ่มต้น 19,900 บาทและนัดหมายเข้าเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรับส่วนลดค่าอะไหล่ทันที 10%ข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Suzuki Auto Premium ข้างสาธารณสุขจังหวัดเลยศูนย์บริการโทร042-844-649ฝ่ายขายโทร042-833-655
5: มาที่เดียวครบทั้งรสอาหารช็อปและความบันเทิงพบกับสุกี้ตีน้อยอิ่มอร่อยได้ทั้งครอบครัวท็อปเทนกริฟศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรดาลีเอ็กซ์เพรสเครื่องล้างรถอัตโนมัติสะดวกรวดเร็วทันใจช็อปแฟชั่นสินค้ามือสองที่กระแตช็อปเติมความสวยกับ BB Glow คลินิกหัตถการความงามมือถืออุปกรณ์เสริมต้องนินจาโมบายสนุกต่อได้บนพื้นที่อาร์เคดเกมเซ็นเตอร์แล้วแวะเติมความหวานที่บ้านเค้กครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวรถพร้อมคนพร้อมอิ่มช็อปสนุกครบจบที่นี่โครงการ The Airport เลย
6: ฟอร์ดฉลองครบรอบ29ปีก้าวไปด้วยกันฉลองครบรอบอย่างยิ่งใหญ่กับกระบะ4ประตู XLS เพียง 799,000 บาท4ประตูสปอร์ตดอกเบี้ย 0% และรัฟเตอร์ราคาพิเศษ 1,699,000 บาทพร้อม Everest รถ7ที่นั่งราคาเริ่มต้น 1,249,000 บาทและเลือกรับดอกเบี้ย 0% รีบด่วนพิเศษนำรถเข้ารับบริการเช็คระยะซ่อมบำรุงซื้ออุปกรณ์ตกแต่งหรือแพ็คเกจ ESB รับคะแนนพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิก Ford Reward Cup ที่ Ford รัตนยนต์ถนนเลยเชียงขานศูนย์บริการโทร042-815-645 094-419-5624และฝ่ายขายโทร042-870-782
7: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก๋อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก๋อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก๋อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย
8: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
9: กรีนมิวสิกลองเพลงเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์

0: ุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
1: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่แลมเบสต้าทาวอนทีเอวายเลยขับสนุกด้วยแลมเบสต้าทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจากแลมเบสต้าไทยแลนด์เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้งแลมเบสต้ายามาฮ่าฮอนด้าหรือ GPX เลือกแลมเบสต้าทาวอนทีเอวายเลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร042-032-223เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
2: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมกะครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500/500เมกะพร้อมรับความบันทึงครบรถจัดกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AIS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
3: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
4: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
3: นางไหนอ่ะ
4: ก็นี่ไง
5: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
3: ้เชื่อได้แน่นะ
4: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
3: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
4: อ่ะเป็นไง
3: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
6: เลิศ
1: ฟอร์ดฉลองครบรอบ29ปีก้าวไปด้วยกันฉลองครบรอบอย่างยิ่งใหญ่กับกระบะ4ประตู XLS เพียง 799,000 บาท4ประตูสปอร์ตดอกเบี้ย 0% และ Raptor ราคาพิเศษ 1,699,000 บาทพร้อม Everest รถ7ที่นั่งราคาเริ่มต้น 1,249,000 บาทและเลือกรับดอกเบี้ย 0% รีบด่วนพิเศษนำรถเข้ารับบริการเช็คระยะซ่อมบำรุงซื้ออุปกรณ์ตกแต่งหรือแพ็คเกจ ESB รับคะแนนพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิก Ford Reward Cup ที่ Ford รัตนยนต์ถนนเลยเชียงคานศูนย์บริการโทร042-815-645 094-419-5624และฝ่ายขายโทร042-870-782
7: เวลา 21 นาฬิกา
1: สนับสนุนที่เวลาโดยถาวรแลมเบรต้าเมืองเลยเทมีสไตล์ไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์สุดพรีเมียมแบรนด์ดังจากอิตาลีโทร0817695758และน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มเลยก่อ
0: FM 104อยากฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดคลิก www.104greenfm.com ติดต่อลงโฆษณาโทร081-789-5652ที่104 Green FM
8: ตอนแรกกะว่าจะพักแค่คืนเดียวสุดท้ายอยู่ต่ออีกหลายคืนห้องสะอาดมากที่จอดรถกว้างเงียบนอนหลับสบายอินเทอร์เน็ตเร็วทำงานสะดวก
9: เพราะทุกการเข้าพักเราใส่ใจทุกรายละเอียดไม่ว่าคุณจะมาพักรายวันหรือกำลังมองหาห้องพักรายเดือนโรงแรมพิลาตุสอพาร์ตเมนต์พร้อมดูแลให้ทุกวันของคุณสะดวกสบายและอุ่นใจห้องพักใหม่สะอาดปลอดภัยเดินทางง่ายใกล้มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยลองมาสัมผัสด้วยตัวคุณเองโรงแรมพิลาตุสอพาร์ตเมนต์พักสบายเหมือนอยู่บ้านบริการด้วยความใส่ใจเหมือนคนในครอบครัวติดต่อ094-459-1644
10: มาที่เดียวครบทั้งรสอาหารช็อปและความบันเทิงพบกับสุกี้ตีน้อยอิ่มอร่อยได้ทั้งครอบครัวพับเทนกริฟศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรดาลีเอ็กซ์เพรสเครื่องล้างรถอัตโนมัติสะดวกรวดเร็วทันใจช็อปแฟชั่นสินค้ามือสองที่กระแตช็อปเติมความสวยกับ BB Glow คลินิกหัตถการความงามมือถืออุปกรณ์เสริมต้องนินจาโมบายสนุกต่อได้บนพื้นที่อาร์เคดเกมเซ็นเตอร์แล้วแวะเติมความหวานที่บ้านเค้กครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวรถพร้อมคนพร้อมอิ่มช็อปสนุกครบจบที่นี่โครงการ The Airport เลย
11: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก๋อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก๋อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก๋อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย
12: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
13: Music Long Play เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์ FM

0: สนับสนุนโดย AIS 3BB Fiber เน็ตบ้านความเร็วสูงพร้อมพาทุกคนไปสู่อนาคตที่มากกว่าที่เคยเป็นโทร1530ครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวที่โครงการ The Airport เลย
1: FM 105

สนับสนุนโดย AIS 3BB Fiber เน็ตบ้านความเร็วสูงพร้อมพาทุกคนไปสู่อนาคตที่มากกว่าที่เคยเป็นโทร1530ครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวที่โครงการ The Airport เลย FM 101

อยากฟัง104 Clean FM ผ่านมือถือง่ายๆเพียงโหลดแอป Radio Garden ทั้ง iOS และ Android แล้วปักหมุดในจังหวัดเลยก็ฟัง104 Clean FM ได้ตลอด24ชั่วโมง

0: ่อเนื่องมากที่สุดที่104กรีน FM
1: เมืองแห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104กรีน FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
2: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่ Lambesta Tavon TAY เลยขับสนุกด้วย Lambesta ทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบ.ประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจาก Lambesta Thailand เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้ง Lambesta Yamaha Honda หรือ GPX เลือก Lambesta Tavon TAY เลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร042-032-223
3: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
4: เรารวบรวมไว้ให้หมดแล้วที่มาตาเวลส์บีอิงคลินิกศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามโดยแพทย์เฉพาะทางและทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริการด้านสุขภาพใจให้คำปรึกษาตรวจรักษาและฟื้นฟูเช่นการนอนไม่หลับไมเกรนแพนิคซึมเศร้าหลังคลอดสมาธิสั้นเช็คสุขภาพใจในแต่ละช่วงชะลอวัยและความงามด้วยนวัตกรรมที่ปลอดภัยและทันสมัยที่เราคัดสรรมาอย่างดีทั้งการดูแลผิวให้กระจ่างกระชับลดริ้วรอยสบายใจจากภายในสวยใสได้ถึงภายนอกมาตาเวลส์บีอิงคลินิกภายในมาตาพาวิเลียนเวลส์บีอิงเซ็นเตอร์ศูนย์การเรียนรู้และฟื้นฟูสุขภาพกายใจแบบองค์รวมที่เลยพาวิเลียนเดิมเช็คสุขภาพใจและการชะลอวัยโทร098-717-9666
5: หากคุณกำลังมองหามือถือเครื่องใหม่ในราคาหลักร้อยต้องที่นี่เลย AIS Televit จัดให้เพียงเปลี่ยนจากเบอร์เติมเงินเป็นรายเดือนเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายก็รับสิทธิ์ซื้อสมาร์ทโฟนในราคาสุดพิเศษทันทีไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้ามือถือเครื่องใหม่ที่โดนใจพร้อมอัปเดตโปรโมชั่นกันได้ทุกเดือนที่ AIS Shop Big C เลยโทร0854529595และ AIS Televit Shop โทร0819745678
6: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
7: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
6: นางไหนอ่ะ
7: ก็นี่ไง
8: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
6: ้เชื่อได้แน่นะ
7: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
6: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
8: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
7: อ่ะเป็นไง
6: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
9: เลิศ
10: มาที่เดียวครบทั้งรสอาหารช็อปและความบันเทิงพบกับสุกี้ตีน้อยอิ่มอร่อยได้ทั้งครอบครัวท็อปเทนกริฟศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรดาลีเอ็กซ์เพรสเครื่องล้างรถอัตโนมัติสะดวกรวดเร็วทันใจช็อปแฟชั่นสินค้ามือสองที่กระแตช็อปเติมความสวยกับ BB Glow คลินิกหัตถการความงามมือถืออุปกรณ์เสริมต้องนินจาโมบายสนุกต่อได้บนพื้นที่อาร์เคดเกมเซ็นเตอร์แล้วแวะเติมความหวานที่บ้านเค้กครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวรถพร้อมคนพร้อมอิ่มช็อปสนุกครบจบที่นี่โครงการ The Airport เลย

0: ไฟดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก่อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก่อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก่อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย
2: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
3: กรีนมิวสิกลองเพลงมิวสิกเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์

0: นับสนุนโดย AIS 3BB Fiber เน็ตบ้านความเร็วสูงพร้อมพาทุกคนไปสู่อนาคตที่มากกว่าที่เคยเป็นโทร1530ครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวที่โครงการ The Airport เลย
1: FM 104

0: สนับสนุนโดย AIS 3BB Fiber เน็ตบ้านความเร็วสูงพร้อมพาทุกคนไปสู่อนาคตที่มากกว่าที่เคยเป็นโทร1530ครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวที่โครงการ The Airport เลย
1: FM 104

0: ุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
1: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่แลมเบสต้าทาวอน TAY เลยขับสนุกด้วยแลมเบสต้าทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจากแลมเบสต้าไทยแลนด์เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้งแลมเบสต้ายามาฮ่าฮอนด้าหรือ GPX เลือกแลมเบสต้าทาวอน TAY เลยถนนมลิวันฝ่ายขายโทร042-032-223เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
2: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก่อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก่อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก่อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย
3: แรงทุกครั้งแล้วก็มี

0: ไฟดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลา22นาฬิกา
2: สนับสนุนที่เวลาโดยถาวรแลมเบรต้าเมืองเลยเทมีสไตล์ไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์สุดพรีเมียมแบรนด์ดังจากอิตาลีโทร0817695758และน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มเลยก่อ FM
3: 104อยากฟัง104กลิ่น FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดคลิก www.104glinfm.com ติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652ที่104กลิ่น FM
4: Suzuki สาดโปรชัมกับ3รุ่นพิเศษ Suzuki Swift Double Deal ดิวคุ้มค่าแบบดับเบิลผ่อนคนละครึ่งนาน1ปีเต็มพร้อมรับ Suzuki Worry Free Program ดูแลรถคุณอีก7ปี Suzuki XL7 Hybrid รถครอบครัว7ที่นั่งราคาสุดคุ้มเริ่มเพียง 799,000 บาท Suzuki Carry กระบะบรรทุกเล็กดาวเริ่มต้น 19,900 บาทและนัดหมายเข้าเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรับส่วนลดค่าอะไรทันที 10%ข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Suzuki Auto Premium ข้างสาธารณสุขจังหวัดเลยศูนย์บริการโทร042-844-649ฝ่ายขายโทร042-833-655
5: มาที่เดียวครบทั้งรสอาหารช็อปและความบันเทิงพบกับสุกี้ตีน้อยอิ่มอร่อยได้ทั้งครอบครัวท็อปเทนกริฟศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรดาลีเอ็กซ์เพรสเครื่องล้างรถอัตโนมัติสะดวกรวดเร็วทันใจช็อปแฟชั่นสินค้ามือสองที่กระแตช็อปเติมความสวยกับ BB Glow คลินิกหัตถการความงามมือถืออุปกรณ์เสริมต้องนินจาโมบายสนุกต่อได้บนพื้นที่อาร์เคดเกมเซ็นเตอร์แล้วแวะเติมความหวานที่บ้านเค้กครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวรถพร้อมคนพร้อมอิ่มช็อปสนุกครบจบที่นี่โครงการ The Airport เลย
6: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
7: Green Music Long Play เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์ FM

ฟอร์ดรัตนยนต์789เราไม่ยอมให้ใครถูกกว่าน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มเลยก๋อ

0: อยากฟัง104 Clean FM ผ่านมือถือง่ายๆเพียงโหลดแอป Radio Garden ทั้ง iOS และ Android แล้วปักหมุดในจังหวัดเลยก็ฟัง104 Clean FM ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือฟังผ่านเว็บไซต์คลิก www.104cleanfm.com เป็นพาร์ทเนอร์และติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่104 Clean FM
1: ทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
2: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่แลมเบสตาทาวอนทีเอวายเลยขับสนุกด้วยแลมเบสตาทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจากแลมเบสตาไทยแลนด์เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้งแลมเบสตายามาฮ่าฮอนด้าหรือ GPX เลือกแลมเบสตาทาวอนทีเอวายเลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร042-032-223
3: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
4: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์ราวเตอร์1ส่งความเร็ว500เมกครอบคลุมทุกมุมบ้านราวเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้มซุปเปอร์เมชพลัสแรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500/500เมกพร้อมรับความถึงครบรถจากกล่อง AS Playbox เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
5: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
6: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
5: นางไหนอ่ะ
6: ก็นี่ไง
7: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
5: ้เชื่อได้แน่นะ
6: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
5: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
6: อ่ะเป็นไง
5: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
8: เลิศ
9: มาที่เดียวครบทั้งรสอาหารช็อปและความบันเทิงพบกับสุกี้ตีน้อยอิ่มอร่อยได้ทั้งครอบครัวท็อป10กริฟศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรดาลีเอ็กซ์เพรสเครื่องล้างรถอัตโนมัติสะดวกรวดเร็วทันใจช็อปแฟชั่นสินค้ามือสองที่กระแตช็อปเติมความสวยกับ BB Glow คลินิกหัตถการความงามมือถืออุปกรณ์เสริมต้องนินจาโมบายสนุกต่อได้บนพื้นที่อาร์เคดเกมเซ็นเตอร์แล้วแวะเติมความหวานที่บ้านเค้กครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวรถพร้อมคนพร้อมอิ่มช็อปสนุกครบจบที่นี่โครงการ The Airport เลย
10: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก่อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก่อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก่อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย
11: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หยุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
12: Green Music Long Play เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์

AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit Suzuki Auto Premium Suzuki เลย by JP Su รถยนต์ Suzuki ทุกรุ่นและข้อเสนอสุดพิเศษ

AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit Suzuki Auto Premium Suzuki เลย by JP Su รถยนต์ Suzuki ทุกรุ่นและข้อเสนอสุดพิเศษ

0: 104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดคลิก www.104greenfm.com ติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652ที่104 Green FM
1: เมืองแห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน
2: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่แลมเบสตาทาวอนทีเอวายเลยขับสนุกด้วยแลมเบสตาทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ค

0: ถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร042-032-223เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
1: มาที่เดียวครบทั้งรสอาหารช็อปและความบันเทิงพบกับสุกี้ตีน้อยอิ่มอร่อยได้ทั้งครอบครัวท็อปเทนกริฟศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรดาลีเอ็กซ์เพรสเครื่องล้างรถอัตโนมัติสะดวกรวดเร็วทันใจช็อปแฟชั่นสินค้ามือสองที่กระแตช็อปเติมความสวยกับ BB Glow คลินิกหัตถการความงามมือถืออุปกรณ์เสริมต้องนินจาโมบายสนุกต่อได้บนพื้นที่อาร์เคดเกมเซ็นเตอร์แล้วแวะเติมความหวานที่บ้านเค้กครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวรถพร้อมคนพร้อมอิ่มช็อปสนุกครบจบที่นี่โครงการ The Airport เลย
0: Suzuki สาดโปรชัมกับ3รุ่นพิเศษ Suzuki Swift Double Deal ดิวคุ้มค่าแบบดับเบิลผ่อนคนละครึ่งนาน1ปีเต็มพร้อมรับ Suzuki Worry Free Program ดูแลรถคุณอีก7ปี Suzuki XL7 Hybrid รถครอบครัว7ที่นั่งราคาสุดคุ้มเริ่มเพียง 799,000 บาท Suzuki Carry กระบะบรรทุกเล็กดาวเริ่มต้น 19,900 บาทและนัดหมายเข้าเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรับส่วนลดค่าอะไหล่ทันที 10%รับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Suzuki Auto Premium ข้างสาธารณสุขจังหวัดเลยศูนย์บริการโทร042-844-649ฝ่ายขายโทร042-833-655ฟอร์ดฉลองครบรอบ29ปีก้าวไปด้วยกันฉลองครบรอบอย่างยิ่งใหญ่กับกระบะ4ประตู XLS เพียง 799,000 บาท4ประตูสปอร์ตดอกเบี้ย 0% และ Raptor ราคาพิเศษ 1,699,000 บาทพร้อม Everest รถ7ที่นั่งราคาเริ่มต้น 1,249,000 บาทและเลือกรับดอกเบี้ย 0% รีบด่วนพิเศษนำรถเข้ารับบริการเช็คระยะซ่อมบำรุงซื้ออุปกรณ์ตกแต่งหรือแพ็คเกจ ESB รับคะแนนพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิก Ford Reward Cup ที่ Ford รัตนยนต์ถนนเลยเชียงขานศูนย์บริการโทร042-815-645 094-419-5624และฝ่ายขายโทร042-870-782
1: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก๋อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก๋อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก๋อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย
2: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
3: กรีนมิวสิกลองเพลงมิวสิกเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์

0: ฟัง104 Clean FM ผ่านมือถือง่ายๆเพียงโหลดแอป Radio Garden ทั้ง iOS และ Android แล้วปักหมุดในจังหวัดเลยก็ฟัง104 Clean FM ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือฟังผ่านเว็บไซต์คลิก www.104cleanfm.com เป็นพาร์ทเนอร์และติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่104 Clean FM
1: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
2: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่แลมเบสต้าทาวอน TAY เลยขับสนุกด้วยแลมเบสต้าทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพ.ร.บ.ประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจากแลมเบสต้าไทยแลนด์เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้งแลมเบสต้ายามาฮ่าฮอนด้าหรือ GPX เลือกแลมเบสต้าทาวอน TAY เลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร042-032-223เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
3: มาที่เดียวครบทั้งรถอาหารช็อปและความบันเทิงพบกับสุกี้ตีน้อยอิ่มอร่อยได้ทั้งครอบครัวท็อปเทนกริฟศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรดาลีเอ็กซ์เพรสเครื่องล้างรถอัตโนมัติสะดวกรวดเร็วทันใจช็อปแฟชั่นสินค้ามือสองที่กระแตช็อปเติมความสวยกับ BB Glow คลินิกหัตถการความงามมือถืออุปกรณ์เสริมต้องนินจาโมบายสนุกต่อได้บนพื้นที่อาร์เคดเกมเซ็นเตอร์และแวะเติมความหวานที่บ้านเค้กครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวรถพร้อมคนพร้อมอิ่มช็อปสนุกครบจบที่นี่โครงการ The Airport เลย
2: ฟอร์ดฉลองครบรอบ29ปีก้าวไปด้วยกันฉลองครบรอบอย่างยิ่งใหญ่กับกระบะ4ประตู XLS เพียง 799,000 บาท4ประตูสปอร์ตดอกเบี้ย 0% และรัฟเตอร์ราคาพิเศษ 1,699,000 บาทพร้อมเอเวอเรสต์รถ7ที่นั่งราคาเริ่มต้น 1,249,000 บาทและเลือกรับดอกเบี้ย 0% เรียบด่วนพิเศษนำรถเข้ารับบริการเช็คระยะซ่อมบำรุงซื้ออุปกรณ์ตกแต่งหรือแพ็คเกจ ESB รับคะแนนพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิก Ford Reward Cup ที่ Ford รัตนยนต์ถนนเลยเชียงคานศูนย์บริการโทร042-815-645 094-419-5624และฝ่ายขายโทร042-870-782
4: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์ราวเตอร์1ส่งความเร็ว500เมกครอบคลุมทุกมุมบ้านราวเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500/500เมกพร้อมรับความบันทึกครบรถจัดกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
2: Suzuki สาดโปรชำกับ3รุ่นพิเศษ Suzuki Swift Double Deal ดิวคุ้มค่าแบบดับเบิลผ่อนคนละครึ่งนาน1ปีเต็มพร้อมรับ Suzuki Worry Free Program ดูแลรถคุณอีก7ปี Suzuki XL7 Hybrid รถครอบครัว7ที่นั่งราคาสุดคุ้มเริ่มเพียง 799,000 บาท Suzuki Carry กระบะบรรทุกเล็กดาวเริ่มต้น 19,900 บาทและนัดหมายเข้าเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรับส่วนลดค่าอะไหล่ทันที 10%รับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Suzuki Auto Premium ข้างสาธารณสุขจังหวัดเลยศูนย์บริการโทร042-844-649ฝ่ายขายโทร042-833-655
5: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก่อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก่อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก่อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย
6: เจ็ดพอดใหม่อ่ะฮะลองสักปื้นหน่อยเด้
7: เป็นไงเหมือนยาค่ายาปะ
6: โดนจากคอลอยอันเด้
7: แล้วไงอยากเอาน้ำยาดองศพเลยวะ
6: โอ้ยโคตรถึง
8: ถ้ารู้ว่าทุกคำที่สูบพอดคือสารพิษกว่า2,000ชนิดไม่ว่าจะสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์นิโคติน ลัวที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งและโรคร้ายอีกมากมายรู้แล้วเลิกได้เลิก บุหรี่ไฟฟ้ารู้ไว้ร้ายจับ
9: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
10: กรีนมิวสิกลองเพลงเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์

ทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com

่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com

0: ่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: FM 104
2: เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM

0: พราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: 104 Green FM ให้คุณฟังเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน

ทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com

้ายแล้วเราจะลืมความอุ่นจากการกอดลืมรสชาติจากการจูบสุดท้ายแล้วเราจะลืมทุกคำปลอบลืมทุกคำขู่ลืมว่าเราเป็นแค่คนกระจอกที่พร่ำบอกให้เวลาหยุดสุดท้ายแล้วเราจะลืมคนที่ควรลืมและยังสึกลืมคนที่ควรจำลืมเรื่องที่ละเลยมาตลอดเวลาแต่รู้ตัวตลอดเวลาว่าควรทำลืมคนที่เราเบนหน้าหนีเรารู้ตัวอีกทีว่าควรฟังสุดท้ายแล้วเราจะลืมทั้งคนที่เยินยอเราแล้วพออีกวูบเดียวเดินไม่นานเกินรอก็ลืมคนที่เกลียดเราซะเข้ากระดูกดำลืมเพลงที่เคยชอบฟังลืมหนังที่เคยชอบดูลืมคนใจร้ายที่ตอนสุดท้ายแม่งก็ไม่ชอบสุดท้ายแล้วเรา

แค่เป็นครั้งเป็นคราวหรือเปล่าความทรงจำแสนสั้นชีวิตมันก็สั้นไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่เมื่อพ้นผ่านข้ามคืนการลืมคือจุดเริ่มต้นของการจำครั้งใหม่สิ่งที่น่ายินดีของความทรงจำคือยังจำได้ว่าเคยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของมันคือมึงจดจำ

เดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร081 789 5652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com

0: ต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: 104 Green FM ให้คุณฟังเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน

ทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร081-789-5652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com

ะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร081 789 5652ฟังออนไลน์ที่104 greenfm.com

0: ต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: เพลงเพราะต่อเนื่องที่นี่104 Green FM

ไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com

0: ธอรักแมวเราไม่รู้จักกัน
1: คุณกำลังฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM

ดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com

0: ต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: 104 Green FM ให้คุณฟังเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน

างไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com

0: 104
1: คุณกำลังฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM

างไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com

0: ่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: เพลงเพราะต่อเนื่องที่นี่104 Green FM

0: ่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: คุณกำลังฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM

จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com

กำลังฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM

0: พราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: 104 Green FM ให้คุณฟังเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM

0: เนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: คุณกำลังฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM

0: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
1: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่แลมเบสต้าทาวอน TAY เลยขับสนุกด้วยแลมเบสต้าทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจากแลมเบสต้าไทยแลนด์เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้งแลมเบสต้ายามาฮ่าฮอนด้าหรือ GPX เลือกแลมเบสต้าทาวอน TAY เลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร042-032-223ขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
2: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500/500เมกพร้อมรับความบันทึงครบรถจากกล่อง AIS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AIS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
1: ฟอร์ดฉลองครบรอบ29ปีก้าวไปด้วยกันฉลองครบรอบอย่างยิ่งใหญ่กับกระบะ4ประตู XLS เพียง 799,000 บาท4ประตูสปอร์ตดอกเบี้ย 0% และรัฟเตอร์ราคาพิเศษ 1,699,000 บาทพร้อม Everest รถ7ที่นั่งราคาเริ่มต้น 1,249,000 บาทและเลือกรับดอกเบี้ย 0% รีบด่วนพิเศษนำรถเข้ารับบริการเช็คระยะซ่อมบำรุงซื้ออุปกรณ์ตกแต่งหรือแพ็คเกจ ESB รับคะแนนพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิก Ford Reward Cup ที่ Ford รัตนยนต์ถนนเลยเชียงคานศูนย์บริการโทร042-815-645 094-419-5624และฝ่ายขายโทร042-870-782
3: เรารวบรวมไว้ให้หมดแล้วที่มาตาเวลส์บีอิงคลินิกศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามโดยแพทย์เฉพาะทางและทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริการด้านสุขภาพใจให้คำปรึกษาตรวจรักษาและฟื้นฟูเช่นการนอนไม่หลับไมเกรนแพนิคซึมเศร้าหลังคลอดสมาธิสั้นเช็คสุขภาพใจในแต่ละช่วงชะลอวัยและความงามด้วยนวัตกรรมที่ปลอดภัยและทันสมัยที่เราคัดสรรมาอย่างดีทั้งการดูแลผิวให้กระจ่างกระชับลดริ้วรอยสบายใจจากภายในสวยใสได้ถึงภายนอกมาตาเวลส์บีอิงคลินิกภายในมาตาพาวิเลียนเวลส์บีอิงเซ็นเตอร์ศูนย์การเรียนรู้และฟื้นฟูสุขภาพกายใจแบบองค์รวมที่เลยพาวิเลียนเดิมเช็คสุขภาพใจและการชะลอวัยโทร098-717-9666
4: มาที่เดียวครบทั้งรสอาหารช็อปและความบันเทิงพบกับสุกี้ตีน้อยอิ่มอร่อยได้ทั้งครอบครัวท็อปเทนกริฟศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรดาลีเอ็กซ์เพรสเครื่องล้างรถอัตโนมัติสะดวกรวดเร็วทันใจช็อปแฟชั่นสินค้ามือสองที่กระแตช็อปเติมความสวยกับ BB Glow คลินิกหัตถการความงามมือถืออุปกรณ์เสริมต้องนินจาโมบายสนุกต่อได้บนพื้นที่อาร์เคดเกมเซ็นเตอร์และแวะเติมความหวานที่บ้านเค้กครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวรถพร้อมคนพร้อมอิ่มช็อปสนุกครบจบที่นี่โครงการ The Airport เลย
5: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก่อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก่อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก่อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย
6: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร081-789-5652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
7: คุณกำลังฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM

0: พราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
2: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่ Lambesta Tavon TAY เลยขับสนุกด้วย Lambesta ทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจาก Lambesta Thailand เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้ง Lambesta Yamaha Honda หรือ GPX เลือก Lambesta Tavon TAY เลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร0420322223
3: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
4: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์ราวเตอร์1ส่งความเร็ว500เมกครอบคลุมทุกมุมบ้านราวเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500/500เมกพร้อมรับความบันทึกครบรถจากกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
5: Suzuki ศาสตร์โปรช่ำกับ3รุ่นพิเศษ Suzuki Swift Double Deal ดิวคุ้มค่าแบบดับเบิ้ลผ่อนคนละครึ่งนาน1ปีเต็มพร้อมรับ Suzuki Worry Free Program ดูแลรถคุณอีก7ปี Suzuki XL7 Hybrid รถครอบครัว7ที่นั่งราคาสุดคุ้มเริ่มเพียง 799,000 บาท Suzuki Carry กระบะบรรทุกเล็กดาวเริ่มต้น 19,900 บาทและนัดหมายเข้าเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรับส่วนลดค่าอะไหล่ทันที 10%รับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Suzuki Auto Premium ข้างสาธารณสุขจังหวัดเลยศูนย์บริการโทร042-844-649ฝ่ายขายโทร042-833-655
6: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
7: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
6: นางไหนอ่ะ
7: ก็นี่ไง
8: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
6: ้เชื่อได้แน่นะ
7: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
6: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
8: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
7: อ่ะเป็นไง
6: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
9: เลิศ
10: มาที่เดียวครบทั้งรสอาหารช็อปและความบันเทิงพบกับสุกี้ตีน้อยอิ่มอร่อยได้ทั้งครอบครัวท็อปเทนกริฟศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรดาลีเอ็กซ์เพรสเครื่องล้างรถอัตโนมัติสะดวกรวดเร็วทันใจช็อปแฟชั่นสินค้ามือสองที่กระแตช็อปเติมความสวยกับ BB Glow คลินิกหัตถการความงามมือถืออุปกรณ์เสริมต้องนินจาโมบายสนุกต่อได้บนพื้นที่อาร์เคดเกมเซ็นเตอร์และแวะเติมความหวานที่บ้านเค้กครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวรถพร้อมคนพร้อมอิ่มช็อปสนุกครบจบที่นี่โครงการ The Airport เลย
11: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
12: เพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green

0: ต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM

0: เขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104คุณกำลังฟัง104 Green FM ต่อไปขอเชิญติดตามรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครร้อยสี่ Green FM
1: พิเศษมีมติให้วันนี้และวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประสบอุทกภัยกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอปฏิบัติหน้าที่สั่งการเบ็ดเสร็จในการควบคุมการบริหารจัดการภัยพิบัติ
2: สหรัฐมองว่าเงื่อนไขการเปิดช่องแคบฮอร์มุซของอิหร่านเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ขณะที่อิหร่านยืนยันว่าเป็นการเรียกร้องสิทธิอันชอบธรรมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นบิลภูริพลบุญสอนได้เหรียญทองวิ่ง200เมตรชายพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมอีกครั้งต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติให้วันนี้และวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประสบ